0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมานะคะถึงหวยหุ้นไทยนั่นเองนะคะวันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคำถามและของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราร่วมสนุกกันนะคะเบอร์4689399นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ร่วมสนุกและพูดคุยทักทายกันได้นอกจากทางไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ช่องทางในการติดตามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ครับนะอ่ะมาที่ Mcot CEOs of ASEAN นะครับในรุ่นที่3โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะครับโดยจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะฮะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแน่นอนนะครับ เราอยู่ท่ามกลาง2มหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและแน่นอนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ AI ก็จะมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่3ที่แล้วด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาด่วนเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยครับ3ที่สุดท้าย
2: นะคะสัปดาห์ที่สุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะปิดรับสมัครไปนะคะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าสมัครไม่ทันนะคะก็จะเสียดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือแค่3ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่จะหมดไปเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็เผื่อใครสนใจลองโทรเข้ามาดูนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของค่าวีซ่านะในญี่ปุ่นที่จะมีเพิ่มค่าธรรมเนียมนะคะทางด้านของ The Japan Times ก็รายงานว่า Japan adopts ordinance to raise foreign nationals residency fees from October นะคะก็เป็นการตัดสินใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหลายรายการสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะในการพำนักของชาวต่างชาติโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองนะคะค่าธรรมเนียมนะคะในการขอใบอนุญาตถาวรหรือว่า permanent residence นะคะก็จะปรับขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 10,000 เยนนะคะหรือประมาณ 2,000 กับอีก50บาทขึ้นเป็น 200,000 เยนขึ้นเยอะมากเลยนะคะหรือประมาณ 41,000 บาทโดยการดำเนินเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะการพำนักในปัจจุบันนะคะกำหนดไว้

0: ไว้อยู่ที่6,000เยนหรือประมาณ1,230บาทนะคะเมื่อคือเขาจะมีแบบยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นออนไลน์นะคะออนไลน์จะถูกลงกว่านิดนึงนะเมื่อกี้นี้เคาน์เตอร์6,000เยนถ้ายื่นออนไลน์ก็จะเป็น5,500เยนนะคะนี่คือสำหรับการเปลี่ยนสถานะการพำนักนะคะส่วนการขอพำนักตามระยะเวลาเนี่ยคือเขาจะมี3ระยะเวลาเนาะก็คือไม่เกิน3เดือน1ปีแล้วก็5ปีนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราขอระยะเวลาขนาดไหนนะคะ3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนนะคะเราก็สูงสุดเนี่ยค่ะสำหรับไม่เกิน5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 75,000 เยนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการที่จะพำนักแล้วก็การยื่นขอผ่านเคาน์เตอร์หรือออนไลน์ก็มีผลต่อราคาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นขอที่ประสบปัญหาทางการเงินนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งทางนี้เองเนี่ยทางด้านของฮิรากุจิฮิโรชินะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้มั่นใจว่านโยบายการส่งเสริมสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติจะรับการนำไปใช้อย่างบรรลุผลนะคะเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งแล้วก็เขาก็มุ่งหวังที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเหมาะสมนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นไม่ว่าจะท่องเที่ยวเองหรือพำนักนะคะคราวนี้เนี่ยบางทีก็พฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสมหรือนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะหนึ่งในการวิธีการของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะคัดกรองคนที่เข้ามาได้มากขึ้นนะคะก็สำหรับใครที่คิดจะไปพำนักแล้วก็ขอวีซ่านะคะพำนักในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนรีบวางแผนหน่อยละเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่านะนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับไปกันที่เรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างนะครับพอดีว่าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่าเป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนะฮะเป็น World Instant Noodle Day นะทำไมถึงเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะว่าย้อนกลับไปในปี1958นะครับถือว่าเป็นการกำเนิดขึ้นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเป็นชาวไต้หวันที่อพยพมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าโมโมฟุกุอันโดเนี่ยนะครับเขาได้เห็นสภาพสังคมตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงอาหารได้นะก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่เป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่านิชินดังนั้นนิชินเนี่ยคือแบรนด์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแบรนด์แรกของโลกที่กำเนิดขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นทีนี้การพัฒนาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็ไปไกลมากนะคุณลิซ่ามีหลายรสมีหลายประเทศเนาะจนถึงขนาดมีการก่อตั้ง World Instant Noodle Association ขึ้นมาในปี1997นะเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอย่างยั่งยืนทีนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคุณลิซ่าคือทางด้านของWorld Instant Noodles Association เนี่ยเขาก็ไปทำการสำรวจมานะถ้าไปดูตัวเลขในเชิงของปริมาณเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกของประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจก็คือจีนเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะอันดับที่สองของโลกครับอินโดนีเซียครับจำนวนคนบริโภคอินโดนีเซียในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมากสามอินเดียอาจจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรเยอะทั้งนั้นเลยสี่เวียดนามห้าญี่ปุ่นหกสหรัฐอเมริกาเจ็ดฟิลิปปินส์แปดเกาหลีใต้นะฮะเก้าไทยแลนด์ครับเราติดท็อป10ด้วยนะฮะแล้วก็10ไนจีเรียคืออันนี้คือประเทศที่บริโภคนะครับจำนวนนะจำนวนของ instant noodle นะครับแต่ทีนี้อยากจะชวนดูถ้าเกิดว่าเป็น per capita per capita แปลว่าอะไรก็คือว่าถ้าเราเทียบเป็นต่อหัวล่ะถ้าเทียบเป็นต่อหัวเนี่ยนะครับใครเป็นอันดับที่1ของโลกอันดับที่2ของโลกอันดับที่3ของโลกกันบ้างถ้าเกิดว่าเทียบเป็นการเฉลี่ยต่อประชากรนะต่อหัวประชากรนะครับทีเนี้ยจะพลิกขึ้นมาทันทีครับกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จีนละแต่ว่าเป็นเวียดนามครับเวียดนามอันดับหนึ่งของโลกครับก็จะบริโภคเฉลี่ย81ชามหรือซองนะครับต ต่อคนต่อปีนะเอาง่ายๆก็คือ

0: ือว่าชาวเวียดนามเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ชามทุกๆ4วัน1คนนะก็คือ4วันเนี่ยกิน1วัน1ครั้งนะครับอันดับ2ครับคือเกาหลีใต้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย79ขออภัย79ชามต่อคนต่อปีอันดับ3ครับคือคนไทยฮะคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ60ชามต่อคนต่อปีนะครับก็อันนี้ถือว่าถ้าโดยรวมเนี่ยแปลว่าคนไทยกับคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ครั้งต่อคนต่อปีนะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็อันดับถัดจากไทยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะนี่คือท็อปนะจะอยู่ในเอเชียนะครับหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยไหมครับเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ่อยขนาดนี้ไหมโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เราทานกันถี่ขึ้นหรือเปล่านะสามารถจะส่งข้อความเข้ามาทักทายได้นะมาบอกเราได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง World Instant Noodle Association เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้พัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไปหลายรสชาติมากๆนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบไปต่างๆนานานะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ชอบไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแปลกๆนะของต่างประเทศคุณลิซ่าชอบไหม
1: ใช่ชอบเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกจะบอกอาจารย์เจตว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงสิ้นเดือนอย่างเดียวแล้วนะคือทานเพื่อเพราะว่าอร่อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมอื่นๆมาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เยอะแยะนะคะจนกระทั่งน่าจะทานกันเป็นหนึ่งเมนูที
0: ่เป็นทางเลือกอ่ะคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทานอ่ะแต่ว่าตอนหลังนี้อาจจะเป็นแบบความแฟนซี่ละคือบางประเทศเนี่ยหรือบางรสเนี่ยมันน่าทานอ่ะเราก็จะชอบใช่ไหม
1: ต้องระวังโซเดียมหน่อยนะนะคะถ้าทานเยอะ
0: ครับส่งมาบอกเรานิดนึงว่าทานกันบ่อยไหมทานรสอะไรกันที่ชอบนะครับส่งมาพูดคุยกันได้แหมพูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับคุณกฤตครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกฎหมายในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อจะเป็นเรื่องของอ่างบาเลเมียนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะครับตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วครับ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะวันนี้คุณกฤตอยู่ที่ไหนคะ
6: อยู่ออฟฟิศครับมาไหว้ที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวต้องรีบออกไปไหว้ที่อื่นหลายที่ครับ
0: ครับครับอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนิดนึงคำถามด้วยครับเชิญเลยครับ
6: ครับผมคำถามนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยมีกี่ดิจิตนะครับหรือว่ากี่เลขหลักนะครับก็ A 5หลัก B ก็6หลักครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นอะไรคะ
6: รางวัลเป็นขนมปังกรอบของเมียนมา3รางวัลครับ
1: ค่ะวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วพูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์

0: ของเมียนมานะคะมีเลขกี่หลักนะคะ A คือ5หลักนะคะ B 6หลักนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยกันท้ายรายการค่ะ
1: ครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่นั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้พูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพนันที่อะไรนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพราะผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงหวยใต้ดินนะฮะลอตเตอรี่ผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าสู่ทางร่ำรวยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบแต่เราอยากจะมาเล่าถึงลอตเตอรี่ในประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าอันนี้ของเขานี่มีมานานมากแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยมีลอตเตอรี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าการหาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยด้วยการทำลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีของเมียนมาก็เก็บไม่ค่อยได้เต็มหน่วยมากนักนะครับก็เอาลอตเตอรี่ตรงนี้มาเก็บมาถือว่าเป็นภาษีแต่ผมว่ามันเป็นภาษีของคนจนมากกว่านะครับนี่องบาเลของเขาเนี่ยคำว่าองบาเลนะคืออะไรคำว่าองบาเลก็คือมารวยกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาชนะกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็คำว่าองบาเลก็จริงๆก็คือลอตเตอรี่นะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในอดีตเนี่ยลอตเตอรี่ของเมียนมามันมีแบบกระดาษอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าต่อมาเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมานะครับปีจุด2023นะครับจูนปี2023เนี่ยทางเมียนมาเขาก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าออมบาเลออนไลน์นะครับตรงนั้นซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ของเมียนมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเหมือนไทยแหละครับถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับก็คือตัวผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปอิงเอาเลขอื่นในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างของเมียนมาเนี่ยก็จะมาอิงเอากับประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่า 3D หรือว่า3 ดิจิตหรือว่า 2D 2ดิจิตนะครับ2ดิจิตเนี่ยเขาก็เอาเลขของหุ้นนะครับก็อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยนะครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยก็คือกลางวัน1รอบเย็น1รอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาซื้อกันในส่วนของ3ดิจิตก็เอาเลขของรางวัลที่1ก็เลขท้ายรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายหมดแหละครับนะครับมันขายไม่ได้แต่ว่าคนก็แอบขายกันอยู่เป็นที่นิยมของพวกคนทั่วไปอยู่เขาเชื่อว่าของไทยเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะครับแล้วก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โอ้เล่นกันขนาดนี้มันก็คงจะมีคนร่ำรวยมีคนเจ๊งกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ายากนิดหนึ่งนะครับองบาเลเนี่ยเขาจะออกกันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็คือเดือนละ1ครั้งในขณะที่2ดี3ดีนี่มันทุกวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการมอมเมาไปแล้วนะครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของออมบาเลเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านจัดนะครับกับจนกระทั่งถึง 1,000 ล้านจัดทำไมถึงราคาไอ้รางวัลของลอตเตอรี่ของเวียดนามไอ้ของเมียนมาเนี่ยไม่เสถียรเพราะว่าเขาดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาเงินจากยอดขายเนี่ยมาแบ่งนะครับแล้วก็คือเขาเอาจากจำนวนยอดขายทั้งหมดเนี่ย 70%นะครับมาทำเป็นรางวัลส่วนที่เหลือ 30% ก็เข้ารัฐบาลไปนั่นคือส่วนที่ทำไมถึงมันถึงขายบางงวดขายไม่หมดแล้วจะทำไงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คิดกันว่าเอา 70% เป็นตัวตั้งแล้วกันเนี่ยนี่ก็นั่นเป็นวิธีการขององบาเลเขานะ
2: ครับ
1: ทีนี้องบาเลแบบกระดาษเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเลขของเขาในองบาเลที่เป็นกระดาษที่มัน6ตัวเนี่ยแล้วมันยังไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพยัญชนะอีก33ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมันก็เหมือนเอากอไก่ขอไข่เนี่ยของเมียนมาเขาก็เอาก้าจีก้ากวยเนี่ยครับมาไว้ข้างหน้านะครับก็คือ1ตัวเนี่ย ก็ต่อไปอีก6ดิจิต

อาจจะเห็นว่ามันเท่ากับว่าเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่ามันมี33ดิจิตนี่ก็33ล้านแผ่นแล้วนะครับ33ล้านชิ้นแล้วแล้วก็หวยของเขาเลยว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยการทำอย่างนั้นนี่มันออกมันเยอะมากนะครับแล้วก็การแบ่งรางวัลเนี่ยก็รางวัลก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่า70%ของยอดขายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็แบ่งกันรางวัลออกมาเป็นรางวัลย่อยๆมีเยอะแต่รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตจริงๆก็แค่500-1,000ล้านจับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาขายกันเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ย1,000จับแล้วก็1,000จับเนี่ยเขาก็จะขายเป็นเล่มส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเล่มก็คือเล่มหนึ่งก็10,000จับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันเป็นเล่มนะครับเพราะว่าเล่มหนึ่งสิบแบะสิบฉบับอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันหนักนะครับแล้วก็ถามว่าคนซักซื้อหวยที่เป็นออนไลน์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนะครับเพราะว่าเราพยายามดิ้นรนอยากจะทำกันเหลือเกินแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะกันนะเนี่ยฮะเพราะว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าตรงหวยที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องซื้อผ่านออนไลน์มันจะต้องใช้กระเป๋าเงินหรือว่าไอ้ตัว e-wallet นะครับซึ่งอันนี้มันก็ยากเพราะว่าระบบของเมียนมาเองก็ยังไม่เสถียรมาเริ่มใช้กันจริงๆอย่างจังก็ปี2023เนี่ยเดือนจูนเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปผูกนะครับกระเป๋าเงินเนี่ยหรือว่าผูกไอ้ e-wallet ไว้ที่พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ของเมียนมานะครับเช่นตัว KBZ KBZ B KBZ Pay นะครับ KBZ Pay หรือว่า CB Pay หรือว่าไอตัว Web Pay หรือUAB Pay ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตังหรือว่า e-wallet ของแบงค์ทั้งนั้นนะครับว่าอันนั้นก็คือเขาทำกันก็มีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ของแบงค์ก็คือโอเคดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นของแบงก์แต่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปผูกกันไว้ที่นั่นแล้วก็ทุกคนถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องเข้าไปออนไลน์แล้วไปตั้งอีวอลเล็ตของตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่ามะปงติ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็แล้วก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องที่อยู่อะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้หรือบางคนก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับที่มันมีการจดทะเบียนลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเวลาซื้อก็ต้องมันก็ยุ่งยากนิดนึงก็เพราะว่าต้องส่งข้อความขอซื้อนะครับผ่านแล้วเขาก็จะส่งคำตอบรับมาทั้งที่ OTP แล้วก็กดหมายเลข OTP ใส่เข้าไปก็เริ่มซื้อขายกันนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของการซื้อขายทีนี้รางวัลถ้าได้รับล่ะถ้ารางวัลได้รับเนี่ยถ้าไม่เกิน1ล้านจาร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนตรงมาที่e-wallet ของคนซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่า1ล้านจาร์ดถือว่า5ล้านถ้ารางวัลแจ็คพอต5ล้าน100ล้านเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปแสดงตัวตนอีกรอบนึงนะครับที่สำนักงานขององบาเลเขาที่ย่างกุ้งก็มีสำนักงานองบาเลอยู่นะครับแล้วก็ที่ในบิดอก็มีสำนักงานของอัมบาเลอยู่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือว่ามาปองติงเนี่ยต้องติดตัวไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงถึงจะทำได้เพราะงั้นเนี่ยการซื้อหวยออนไลน์ของเขาก็ไม่หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ของเขาก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าอะไรมากมายนักแน่นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สำหรับคนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเรื่องคนแก่เนี่ยที่ชอบเล่นหวยกันเนี่ยเขาก็เล่นยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยไอ้หวย 3D 4D ไอ้ 2D 3D เนี่ยมันถึงเป็นที่กันนะครับแล้วก็นั่นก็แต่ก็โดนจับกันนะครับจับก็ติดคุก3ปีนะครับก็คือนั่นก็ลักษณะของการทำโทษนะครับการใช้เล่นหวยใต้ดินของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรตรงที่ว่าต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็คือหวยของประเทศเมียนมาเขาทีนี้ถามว่าประเทศเมียนมาเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่า

0: ก็เชื่อว่าการเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเนี่ยมันเก็บยากนะครับเพราะก็คนก็หนีภาษีกันเยอะแล้วก็ภาษีก็เก็บกันได้ไม่เป็นร่ำเป็นสันนะครับก็ใช้วิธีการเอาเงินจากลอตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับมาเป็นตัวออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อหวยออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้หวยกระดาษเนี่ยก็ยังมีนะครับหรือว่าลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่ออกมาเลยกระดาษนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันถ้าใครไปแถวไชน่าทาวน์นะครับก็จะเห็นอยู่ตรงเรดานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถนะครับเขาก็จะเอารถสี่ล้อเล็กเนี่ยนะครับมาทำเป็นซุ้มนะขายลอตเตอรี่นะครับจอดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนั้นเนี่ย4-5คันก็จะเห็นใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นที่ไชน่าทาวน์เนี่ยนะก็จะเห็นเต็มไปหมดแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ลอตเตอรี่เขาถือว่าเรียกว่าเป็นซอยลอตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่สตรีทนะก็อยู่ที่ถนนถ้ามาทางบุโชลานก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับทางตลาดสกอตหรือว่าบุโชมาร์เก็ตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซอย29เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยติดกับจังชันซิตี้นะครับถ้าคนอยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วเข้าไปในซอยนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นล็อกแล้วก็ขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยทะลุจากถนนโบโชลันไปที่ถนนอนรธาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นร้านขายลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคร
1: ับ
0: ทั้งร้านขายส่งอะไรต่างๆก็เยอะพอสมควรทีเดียว
1: ครับก็จะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเหมือนราชดำเนินสมัยก่อนตรงหน้ากองสลากสมัยก่อนก็จะแบบคึกคักนะแล้วก็มีแผงเต็มไปหมดนะน่าจะแบบประมาณนั้นอ่ะเฉลยครับ
0: มารับกันก็มารับกันที่นี่แหละครับแล้วไปขาย
1: ครับอ่ะเฉลยครับ
0: ก็เอครับคือ5หลักนะครับก็คือแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่มีพยัญชนะนำหน้านะครับก็มีแค่5หลักเท่านั้นแสดงว่าขายได้ไม่เกิน9,999,900นะครับแต่ก็เพราะว่ามันได้แค่5หลักเพราะงั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็รางวัลก็คงจะเบียดเสียดกันไปนะครับก็คงได้น้อยลงมานิดหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คงอีกนานนะครับกว่าหวยออนไลน์จะฟื้นฟูครับก็ประมาณนั้น
1: ครับอันนี้ก็เป็นก็ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของทางชาวเมียนมาที่คุณกริตเอามาฝากกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ศาสตร์จีนใช่ไหมครับคุณกริต
0: ใช่ครับวันนี้ศาสตร์ครับต้องมาไหว
1: ้ครับเฮงๆๆนะครับ
0: ทำงานอยู่ครับออฟฟิศยังทำงานอยู่แต่ว่าผมต้องตะเวนไหว
1: ้ครับเป็นตัวแทนนำโชคนะนำความเฮงมาฝากออฟฟิศนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับ
0: ให้ทุกคนได้ยินครับไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อหวยนะครับ
1: ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกริตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะแล้วก็เจอในหลักสูตร CEOs of อาเซียนด้วย
1: แน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนอย่างที่คุณกริตบอกนะวันนี้ศาสตร์จีนนะครับใครที่ทำบุญวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงเฮงเฮงปังๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: วันนี้มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะคะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวสมพระเกียรติยศสูงสุดพระพันปีหลวงมท.จัดสง่างามถวายพระเพลิงเดินหน้าขับเคลื่อนทุกหน่วยในสังกัดมหาดไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศขณะที่ตลอดทั้งวันสถาบันการศึกษาเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลและประสบนิกรน้อมใจถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนในเช้านี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนัด28กันยายนนี้ตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งพร้อมให้คู่ความคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญวันนี้มี2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นการไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและนัดลงมติชี้ขาดในวันที่28กันยายนนี้นะครับและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านการอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทครับเริ่มที่คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR โค้ดซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสืบทราบตัวตนผู้ลงคะแนนจนขัดต่อรัฐธรรมนูญการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงครับโดยศาลได้สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำคณะคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือและอุปกรณ์เลือกตั้งในกรุงเทพวันที่27สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหากประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายใน11กันยายนก่อนนัดลงมติและฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนเวลา14นาฬิกาครับส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000 ล้านบาทนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนได้นำทีมฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมคัดค้านงบประมาณ200,000 ล้านบาทในส่วนหลังที่ไม่มีรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมีดอกเบี้ยต่ำราวร้อยละ 1.2 และจะใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะร้อยละ 70โดยหลังการอภิปรายยาวนานนะครับที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน285เสียงต่อ141เสียงงดออกเสียง52เสียงส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินผ่านความเห็นชอบจากสภาครับมีพาดหัวใหญ่ของแนวหน้านะครับลุ้นศาลชี้ขาด28กันยาคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งโมฆะหรือไม่สุดระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโมฆะหรือไม่

0: ที่28กันยายนนี้หลังไต่สวน5พยานเสร็จสิ้นเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งวันนี้ด้านสภาถล่มยับพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเถงซัดรัฐบาลยัดไส้ไร้แผนงานใช้เงินประกาศลั่นไม่ลงมติให้ผ่านแน่นอนขณะที่นายกขุนคลังการันตีใช้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการหนี้ไม่เกินเพดาน 70% ครับ
1: ส่วนกรณี DSI ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุสำนวนคดีหัวสว.หลุดสู่สาธารณะทางนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าภายในวันศุกร์นี้ก็คือ28สิงหาคม DSI ต้องรายงานข้อมูลขึ้นมาให้รับทราบซึ่ง DSI แจ้งความเรียบร้อยแล้วหากพบมีเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด DSI หรือคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบทางคดีอาญาของกองบังคับการปราบปรามส่วนเนื้อหาจริงทั้งหมดหรือเท็จทั้งหมดหรือปรุงแต่งหรือไม่คนที่จะยืนยันได้ต้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเองขณะที่เสียงวิจารณ์ว่า DSI ฟ้องปิดปากนั้นต้องเข้าใจว่าสำนวนในคดีแม้จะมีบางส่วนหรือแค่แผ่นเดียวเป็นเอกสารต้องถูกเปิดเผยในชั้นศาล DSI ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อให้ไม่ใช่ DSI แต่เป็นหน่วยงานอื่นที่ถูกนำเอาเอกสารชั้นความลับหลุดออกไปเขาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ DSI ด้วยเรื่องของสำนวนคดีหัวสว.วันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะปลัดยท.นัดแจง28สิงหาคมสำนวนคดีหัวลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอนุทินซัดผิดชัดทำลายรัฐบาลโต้เดือดเทงอภิปรายพรก.กู้ปลัดยท.แจง28สิงหาคม DSI ต้องรายงานปมสำนวนหัวสว.หลุดไปสู่บุคคลภายนอกขอความเป็นธรรมสังคมเข้าใจหลังดำเนินคดีมือปล่อยข้อมูลลับราชการถือเป็นการรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้านนายกอนุทินยันคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.มีความผิดเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลชี้แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีเต็มที่เชื่อหาตัวไม่ยากขอบคุณฝ่ายค้านจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสว.ที่โรงแรมพูลแมนบอกอุดหนุนธุรกิจเพื่อนส่วนพิพัฒน์มั่นใจลูกชายไม่เกี่ยวหลังถูกโยงคนใกล้ตัวโทรหาสว.เชื่อคนภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องขู่ฟ้องกลับหากพูดไร้หลักฐานขณะที่เท้งซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสว.เตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องระวังของเข้าตัวย้ำต้องส่งสารเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ชี้ถูกหรือผิดจับตาสังเวยแค่บางคนตัดตอนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ครับที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้พิจารณาข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดภาคใต้รวม199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะเดียวกันส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเร่งแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น199โครงการวงเงินรวมเบื้องต้น 5.7 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังโดยเสนอข้อเสนอทั้งหมดครับจะถูกผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับอีกด้านนึงที่รัฐสภาครับส.ส.ใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้14คน นำโดยนายซาการิยาสะอิสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐและคณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางรับมือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่

0: ที่นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐระบุว่าได้นัดประชุมด่วนในวันที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งถือเป็นวันชาติของมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งการขับเคลื่อนงานภาคใต้ช่วงนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการเร่งอัดฉีดงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจผ่านครม.สัญจรและการยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรัฐบาลจัดเต็มครม.สัญจรสงขลาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้เกือบ200โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทพิพัฒน์พูดแล้วทำยันคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ขณะที่14ส.ส.ชายแดนใต้ครับผนึกยื่น2กรรมธิการสภาเร่งติดตามเหตุความไม่สงบที่ตรวจสอบเคสเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนด้านกรรมธิการมั่นคงนัดประชุมพิเศษ27สิงหาคมนี้เรียก6หน่วยงานแจ้งสถานการณ์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้องเนเน่นะคะเป็นที่น่ายินดีของประเทศไทยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลอายุ16ปีขึ้นเวทีในรอบ Quarter Finals กลุ่มที่2เมื่อคืนวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาสหรัฐโดยเลือกเพลง Black Hole Sun ของวง Sound Garden มาขับร้องพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองทั้งนี้การแสดงของเนเน่ก็สร้างความประทับใจและเรียกเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในสตูดิโอเป็นอย่างมากก่อนที่เมลบี1ในคณะกรรมการจะกดGolden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำส่งผลให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงสายวันนี้เราคนไทยทุกคนก็ได้รับทราบข่าวนะคะก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะโดยทางน้องเนเน่นะคะก็จะเข้าชิงชนะเลิศซึ่งภาพข่าวและข่าวของน้องเนเน่ข่าววันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดดังสะท้านโลกน้องเนเน่เข้ารอบชิง AGT กระหึ่มอเมริกา Got Talent โชว์เพลงร็อกกีตาร์สุดสะใจแฟนๆรอชื่นชมกลับไทย27สิงหาคมกระหึ่มโลกอีกเนเน่รอยัลสาวน้อยอัจฉริยะวัย16ปีคว้าโกลเด้นบัซเซอร์รอบไลฟ์โชว์เวที AGT และมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากภูเก็ตกำลังขึ้นโชว์ร้องเพลงและโซโลกีตาร์จนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลพิเศษเข้ารอบชิงโดยอัตโนมัติเวทีอเมริกัน Got Talentโดยคุณพ่อค่ะได้ขึ้นไปสวมกอดบนเวทีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะ
5: ครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าการเดินทางกลับถึงประเทศไทยของเนเน่ก็คือวันที่28สิงหาคมนี้นะครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชม

เนเน่รอยัลที่ถ่ายทอดความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่างน่าประทับใจครับพร้อมกับยกให้เนเน่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการกล้าเดินตามความฝันและค้นหาศักยภาพของตัวเองในขณะเดียว

0: ภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยจากดาลาบาติกนะครับลวดลายแบบบาบาไปเป็นเครื่องประดับนะครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องในการแสดงดนตรีร็อกร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติอย่างโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมต้อนรับเนเน่รอยัลครับก็มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่28สิงหาคมเวลา 20:45 นาทีนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับมีกำหนดจะแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยซึ่งชาวไทยก็สามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยคนนี้ให้ไปพร้อมกันนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเนเน่กระหึ่มโลกได้ปุ่มทองเข้าชิงเจ้าตัวร่ำให้บนเวที AGT กรี๊ดสนั่นโชว์พลังร็อกชนะใจคนดูและกรรมการครับ
1: ไปที่การปฏิบัติการสยบภัยชัยประการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากตำรวจนะคะได้ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมลายชื่อการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนซึ่งตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสตม.ก็พบว่าทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนและชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9รายรวมอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์23รายพร้อมทั้งนำกำลังเข้าค้น35จุดเพื่อเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะรวบปลัดอำเภอสวมบัตรหัวศูนย์ทลายยกแก๊งฟอกแรงงานให้กับต่างด้าวและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาทุจริตสวมบัตรหัวศูนย์ให้คนต่างด้าวมีว่าที่ร้อยตรีสุพงษ์คำพระปลัดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอดีตปลัดอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับพร้อมพวกรวม20คนค่ะ
0: ครับคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีครับด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงมาตรการในการระงับบัญชีม้าในดอนนาครทัพครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมนะครับว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีโดยเห็นว่าเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างเหมาะสมกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และปี2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการเดิมได้แรงหนุนจากการส่งออกและลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายสกภพพัญญานุกูลครับผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางในการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการจัดการบัญชีม้าโดยย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งรัดให้สถาบันการเงินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยรวดเร็วซึ่งที่ผ่านมาครับก็ให้ความสำคัญกับการทำงาน2ด้านควบคู่กันคือการสกัดกั้นบัญชีเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโยกย้ายเงินของผู้เสียหายควบคู่กับการเร่งตรวจสอบและปลดระงับบัญชีให้แก่ประชาชนผู้สุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนของการปลดระงับบัญชีนะครับไม่สามารถทำผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อปลดทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากต้องพิจารณาจากระดับความเสี่ยง3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกครับบัญชีม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: พิสูจน์แล้วกรณีนี้เจ้าของบัญชีต้องไปยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.ตามลำดับครับส่วนกลุ่มที่2บัญชีม้าเทาอ่อนเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับบัญชีเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อปลดระงับครบทุกบัญชีแล้วครับจึงจะสามารถปลดล็อกบัญชีออกจากระบบได้และกลุ่มที่3บัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่เป็นระบบธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติและมีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายอันนี้ธนาคารตรวจเองกรณีนี้เจ้าของบัญชีสามารถยื่นเรื่องขอปลดระงับบัญชีธนาคารที่ถูกตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยได้โดยตรงนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำนะครับว่าการระงับบัญชีเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิดโดยผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับการปลดล็อกบัญชีได้นะครับทั้งนี้ผลของมาตรการร่วมกันระหว่างธปท.ปปง.และสอท.รวมถึงสถาบันการเงินก็ส่งผลให้ความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 8,590 ล้านบาทในไตรมาส2ของปี67ลดเหลือ 1,810 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็มีพาดหัวข่าวที่มติชนนะครับกนง.เคาะคงดอกเบี้ย 1% พยุงเศรษฐกิจล็อกบัญชีม้าลดตุน 6.7 พันล้านกลางแนวทางปลดล็อกบัญชีม้าสำหรับผู้สุจริตป้องกันเงินประชาชนถูกหลอกคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้ขาดตลาดโกงราคาครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะมีรายงานจากกรุงกาฐมานดูประเทศเนปาลและกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายค่ะส่วนในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนก็เกิดดินถล่มบริเวณด่านจีหลงซึ่งเชื่อมต่อกับเนปาลส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายก็เป็นภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเนปาลค่ะ
0: ครับมีเรื่องของโครงสร้างพลังงานไทยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตไทยชี้ว่าเวลานี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับและก็ย้ำว่าต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศให้สูงที่มีสูงถึง90%พร้อมกับเร่งขยายผลักดันพลังงานสะอาดและการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปอย่างรุนแรงโดยราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากประมาณ100เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น292เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันหรือว่าผูกอนาคตกับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกต่อไปแม้ว่าไทยจะมีโรงกลั่นเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึง90%ครับพร้อมกันนี้

0: บาลเตรียมนำเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้เข้ามาสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งเป้าหมายขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 1,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์หากติดตั้งได้1ล้านหลังคาเรือนจะช่วยขยายกำลังผลิตได้ถึง 5,000 เมกะวัตต์ช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เอกนัทชี้จังหวัดทองรื้อโครงสร้างพลังงานเดิมพันอนาคตประเทศเร่งเครื่องพลังงานสะอาดรับมือวิกฤตนี้จากมติชนครับ
1: เมื่อวานนี้มีพิธีฌาปนกิจคุณเรนะคะก็เป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะแฟนคลับแน่นวัดร่วมฌาปนกิจส่งเรเมียและกลุ่มเพื่อนสุดเศร้าลูกและน้องชายบวชหน้าไฟแฟนคลับเนืองแน่นล้นวัดร่วมส่งเรแมคโดนัลด์ในพิธีฌาปนกิจภรรยาและเพื่อนสนิทสุดโศกเศร้าพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมกลุ่มเพื่อนนักแสดงเศร้าสลดเคลื่อนร่างเรแมคโดนัลด์พิธีกรและอดีตพระเอกดังออกจากศาลาขึ้นเมนประกอบพิธีฌาปนกิจท่ามกลางแฟนคลับร่วมส่งอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกทม.เมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะเปิดห้องประชุมอบต.รือเสาะจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลรือเสาะวาระพิเศษดึงฝ่ายปกครองทหารพรานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและบัณฑิตอาสามานั่งจับเข่าคุยกันครับการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำถึงการดึงพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะการสร้างสันติสุขชายแดนใต้จะพึ่งพาเพียงปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาจริงเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ต้นทางตัดโอกาสการก่อเหตุและทำให้ชาวรือเสาะอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
0: ครับ
1: ทั่วไทยยังเจอฝนกระหน่ำ 40-60% ของพื้นที่ค่ะก็วันนี้คงจะต้องเตรียมร่มกันด้วยนะคะและสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะคุณผู้เบสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปิดอภิปรายย้ำรัฐบาลไม่กู้เงินมากองใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่าวันนี้เวลา 20:06 น.ที่อาคารรัฐสภานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569โดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นสมาชิกทุกฝ่ายอย่างตั้งใจการอภิปรายมีทั้งประเด็นที่เห็นต่างและตรงกันและบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงพอหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวิกฤตจริงไม่ใช่เพียงตรรกะทางนโยบายโดยวิกฤตเกิดเป็น3ระลอกเริ่มจากพลังงานราคาดีเซลตลาดโลกเพิ่มประมาณ 60% แม้รัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันช่วยแต่ราคาภายในประเทศยังเพิ่มราว 30% ระลอกที่2คือค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าเงินเฟ้อจากติดลบไตรมาสแรกขยับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนระลอกที่3คือกำลังซื้อเริ่มหดการบริโภคไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกหากปล่อยไว้จะลามไปถึงการจ้างงานและปิดกิจการตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ว่าหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจเร็ววิกฤตอาจกลายเป็นแผลเป็นในเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานและแก้ไขยากกว่าเดิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ถ้อยคำลอยๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงสำหรับข้อเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องระยะยาวค่อยทำก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ที่กลับมาติดลบเกือบ 600,000 ล้านบาทสะท้อนความเปราะบางการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงมี2เป้าหมายพร้อมกันคือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้โดยเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือเงินทุกบาทต้องคุ้มค่าและโปร่งใสรัฐบาลจึงเพิ่มหลักความโปร่งใสเป็นหัวใจของการกลั่นกรองโครงการทุกโครงการต้องพิสูจน์ได้ว่าช่วยประชาชนจริงคุ้มค่าเปิดเผยได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.รัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ 51.18% ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ 48.82%โดยผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาธนาคารลงรับทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาราชการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่

แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: Family Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: มาแล้ว

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ

0: 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูศึกขึ้นโคนชิงทงกับทีของวัววังพนันตะกาถึง13กันยายนที่จะถึงนี้แหละจะเป็นการชิงถ้วยพระราชทาน4ประเภทพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยจะขึ้นเวทีเออร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับได้เปิดแถลงข่าวเตรียมระเบิดศึกการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโคนชิงทงของจังหวัดชุมพรที่คลองวัววังพนันตะระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน2569โดยการแม่ส่วนจังหวัดชุมพรประกาศความพร้อมเต็มพิกัดที่จะจัดแล้วก็ยังจะมีศิลปินชื่อดังเอกชัยศรีวิชัยเขาจะมาเปิดทำการแสดงให้ชมกันแหมเสียได้น่าจะเอานั่งตาลุงนองเดียวมากันนะน่าจะลุกร้อยเอาวันเดียวกันเลยนะทีนี้การจัดงานในครั้งนี้ก็มีป้าไม้เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมนาถบพิตรผู้ประธานแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดชุมพรจนนำมาสู่คลองในล่วงวัววังพนังตักหรือว่าทรายน้ำของพอซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชนไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการแข่งขันเรือยาวขึ้นโคนจริงทง4ประเภทได้แก่32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไปภายในจังหวัดชุมพร16ฝีพายทั่วไปและ8ฝีพายซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณประธานถ้วยรางวัลการแข่งขันจากพระบรมวงศานุวงศ์จะเปิดงานวันที่10กันยายน2569กับพร้อมกับขบวนอัญเชิญถ้วยประธานย่างส้มพระเกียรติช่วงค่ำเนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีจากเอกชัยศรีวิชัยเอกชัยศรีวิชัยนะครับให้แล่ฟรีกันทีเดียวแล้วก็ยังจะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติถ่ายทอดประวัติกรณีกิจและความเป็นมาของคลองวัววังพนังตักรวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่น้องย่อยตามพระมริจังหวัดชุมพรประกวดกองเชียร์เรือยาวลานวัฒนธรรมประกวดร้องเพลงลูกถุงทางผู้สูงอายุเยาวชนรวมถึงการประกวดดนตรีเยาวชนกิจกรรมพักค่ำในวันที่9กันยายน2569ก็คือเปิดลานวัฒนธรรมเชิญชวนพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดรวมการสร้างสีสันบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมมีรางวัลสำหรับผู้แต่งกายชุดไทยที่โดดเด่นและเหมาะสมนายนพพรอุทิศกับนายกตรงนายกอบจชุมพรแกบอกว่าแนวทางการจัดการแข่งขันในอนาคตหากมีแนวคิดอยากจะสถานที่จัดการแข่งขันไปยังพื้นที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้หมากขึ้นอบจชุมพรพร้อมมาหรือเป็นกับผู้จัดและเจ้าของที่โดยต้องการให้เจ้าของที่เสนอแนวทางเข้ามาโดยตรงเพื่อรวมกับพิจารณารูปแบบการจัดงานที่เหมาะสมนายองค์การแม่ส่วนจังหวัดชุมพรได้บอกแนวคิดการยกระดับวันปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโคนชิงทงจังหวัดชุมพรว่าจากที่เคยเงียบเง่าเนี่ยให้เป็นไฮไลท์ต่อยอดจากเทศกาลใหญ่ประจำปีด้วยการเตรียมปิดคลองเรียงอาหารฟรีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในวันสุดท้ายซึ่งปกติบรรยากาศในวันปิดเนี่ยจะไม่คึกคักเขามีแนวคิดที่ปรับรูปแบบการจัดงานโดยต้องการในวันสุดท้ายเป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันและก็พัฒนาไปสู้งานประจำปีที่ประชาชนรอคอยให้มีการปิดคลองกินฟรีกับในวันสุดท้ายเนี่ยโดยเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนร่วมชมการแข่งขันนะแล้วก็จะได้ทำเป็นกิจกรรมประจำปีการแข่งขันเรือยาวชุมพรเนี่ยของวัววังพนังตักเนี่ยจัดมาหลายปีมีการจัดทีมงานและกรรมการที่มีประสบการณ์เข้ามาดำเนินงานทางฝ่ายพากเรือการผู้ทงกรรมการการแข่งขันรวมถึงเตรียมต่อยอดด้วยการประกวดนักพากเรือรุ่นเยาว์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่แล้วก็ซื้อปลอดการแข่งขันเรือยาวให้เดินหน้าส่วนการจัดสร้างอนุสาวรีย์ในล่วงรัชกาลที่9นายองค์การแม่ส่วนจังหวัดชุมพรนายกตงขอพระเนี่ยบอกว่าขณะนี้ขั้นตอนการข้ออนุญาตเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างที่กรมศิลปากรออกแบบเมื่อแบบแล้วเสร็จจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโดยกำหนดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ของโครงการพระมรีเพื่อประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้ข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอบจ.ชุมพรบอกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมารวมกันในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโค่นชิงทงจังหวัดชุมพรกล่าวถึง13กันยานะครับณคลองวัววังพนังตักสัมผัสมนต์เสน่ห์การแข่งขันเรือยาวสืบสานศิลปวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นการท้องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมพรอันนี้ก็ขอบคุณธนากรโกศลเมธีบ่าวช้างลูกศิษย์นายสาธิตกับได้รายงานเข้ามาอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าสนามซ้อมนะครับสนามจริงอยู่ที่ลังส้วนนะวันออกพรรษาก็เป็นวันนี้จริงๆแล้วครับเพราะว่าก็ไปแข่งกันที่ของวัวพนังตักนั่นถือว่าเป็นสนามซ้อมเพราะว่ามันไม่ได้หินหมากไปแต่ถ้าเจอสนามลังส้วนเนี่ยไม่ว่าท่านจะมาจากพิษณุโลกจากก่อนสวรรค์สุราษฎร์ธานีตื้อถิ่นไหนก็แล้วแต่มาเจอสนามลังส้วนนะถ้าไม่แข่งจริงไม่มีสิทธิ์บอกตรงๆว่าไม่มีสิทธิ์เนื่องจากว่าน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะหมากใช่ไหมเรือก็หมากที่สำคัญกองเชียร์นี่โอ้กะลักกะลุยเลื่อนแซ่นะท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ต้องเอาใครมาล้อแต่ปีนี้ผมว่าถ้ากรรมการจัดงานเก่งกันนะเอาเอกชัยมาประชันครับนั่งนองเดียวนี่ที่หลังส่วนนะอยู่คนละฟังคล้องเลยแหมเอ้ยเล่นกลางวันเลยน่าเล่นกลางวันเลยหรือจะเล่นกลางคืน

0: ได้เอาประเภทรถไฟผ่านโค้งข้างนั่งนองเที่ยวหนังเล่นอยู่ไฟผ่านโค้งอีกข้างนึงเอาเอกใช้ซีดีใช้มารองเพลงไอ้นั่นแล้วก็เตรียมเสื้อกรอสไปกันเอ้านั่นก็เป็นเรื่องราวที่มาแซวกันตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังนะอยากคิดได้หมาฟังแล้วก็นุ๊กน่านไปศิลปินก็คงจะตกลงกันได้นะคงจะรักกันแหละคนใต้ด้วยกันโดยสัมไปทีนี้เราไปดูแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจหมาครับเพราะว่ามันส่วนกระแสวิกฤตเลยส่วนย่างที่ผู้ตะเคียนนะกำไรทะลุวกแส้นนะเรื่องนี้ไม่น่าเฉือเลยนะครับหีบอกสิงหาคมหกเก้าเนี่ยสถานการณ์ภาคการเกษตรที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากพื้นที่การปลูกย่างพาราที่ลดลงมาจ้ากรกองทุนส่วนย่างผู้ตะเคียนปัตนาเผือถาแสจังหวัดชุมพรกับส่วนกระแสครับเดินหน้าธุรกิจกับผลงานที่โดดเด่นสร้างรายได้หมากว่า 11.4 ล้านมีกำไรถึง 6.1 แสนบาทคือยอดขายวัน 11.4 ล้านแต่กำไรเอ็น 6,100,000 นะซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเปิดเผยในช่วงการประชุมสร้างมันประจำปีก็มีนายปีช่างงามบั้มกับประธานสากลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนางสาวพระธานิตพันเมชาริตนางสาวส้มซี่ไผ่ปรึกษาและนายเฉวงเมืองไทยก็ร่วมติดตามการพ้นดำเนินงานกสากลเนี่ยมีรายได้รวม11ล้านกว่าว่าหน้าตัวเล็กจะไปอันไหนละเอียดเลยกำไรสูงสุดแม่610,000แล้วก็ยังเป็นธุรกิจแล้วคือรวบรวมน้ำย่างแปรรูปเป็นย่างแป้งลมควันรวบรวมน้ำย่างได้ถึง 374,924 กิโลสูงกว่าแป้งที่กำหนดไว้ถึง 62% นะมีกำไรใน 561,000 สากลยังกระจายความเสี่ยงด้วยธุรกิจปุ๋ยผสมนะครับก็ยังได้กำไร 75,000 ปัจจัยหมากๆเนี่ยที่ทำให้ภาวิกฤตได้คือการบริหารจัดการธุรกิจย่างเป็นระบบไม่พึ่งพารายได้จากย่างพาราเพียงด้านเดียวเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสร้างธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็ยังทำให้สากลสามารถนำผลกำไรไปจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทุนการศึกษาสวัสดิการคืนให้กับสมาชิกแล้วก็ชุมชนนั่นแหละนะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ทุกจับตามองว่าบริหารผันพืชถึงได้เก่งผันนี้อันนี้ก็ธนากรโกศลในที่มาช้างรายงานมาแต่ผมอยากจะเสริมไว้กับนี่แหละครับคือสากลที่ผู้บริหารใจซื่อมือสะอาดไอ้สากลที่มันเจ๊งๆลมๆไม่น่าผู้บริหารเลวเว้ยโกงเว้ยมันนั่นนะถือผมนะไอ้ที่ว่าไม่โกงนะมันมาคอยล้มแม่มันไปก็มันได้คำว่าสากลนั่นนะเอาขอไปติดตามแลกกันให้ดีเอาสำนึกฟังนะเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไ
1: หมโรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกหมูกรองกระดาษ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆไล่เรื่องนะไปแล้วเรื่องดีๆเรื่องต่อไปกับกรมนชุมพรนะเรียกว่าแม่เดินหน้าทำงานอย่างเป็นรูปธรรมกันเลยทีเดียวไอ้นี่ไม่ค่อยมีงานอีเวนต์นะกรมนชุมพรเนี่ยเขาทำกันเป็นเนื้อเป็นนั่งเพลและเมื่อกับส่วนราชการกรมนชุมพรเนี่ยไปรับฟังปัญหาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพัดตามรำรินะครับยี่สิบปาสิงหาคมมกราที่ผ่านมากับพันเอกนิพนธ์อินไม่รองผู้ว่าการมณฑลด้านบกที44ร่วมมทบ44ในท่านะรองผอ.รมน.ชุมพรฝ่ายทหารเนี่ยได้ไปเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระรามนิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนองพระรามนิโดยจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่ตำบลช่องพี่น้องอำเภอถาแสโดยมีผู้นำทองถีทองทิ้นไม่ว่าจะเป็นนายปะยูนเพื่อจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าแล้วก็ยังรักษาการตำนั่นตำบลช่องพี่น้องแล้วก็ยังมีกำนันซ่ายันสุธานินแล้วก็ยังมีกำนันชานะลงแสนเพื่อกำนันนูไกรวงธรรมได้แล้วก็ยังมีนายกำเนิดพยักขีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นายนิวัฒน์จันทร์งามรองนายกอบต.ซ่องพี่น้องนายสุวิทย์จันทนาหัวหน้าควบคุมไฟป่าพร้อมด้วยทหารชุดปฏิบัติการ4101ก็ไปร่วมประชุมกันโครงการดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2536นะครับจากความร่วมมือของชาวบ้านอดีตกำนันและเกษตรจังหวัดชุมพรที่ต้องการจัดหาพื้นที่สาธารณประโยชน์นำเสนอโครงการส่วนพระองค์ส่วนกิตรดาจนได้รับการประนุก็เป็นโครงการสนองพระรามนิเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์รวบรวมพันธุกรรมพืชทองถิ่นและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนช่วงแรกมีการดำเนินงานได้อย่างดีเป็นสถานที่ดูงานและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจำนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมาศึกษาพันธุ์ไม้ก็พบกับความผิดหวังส ชุมชนตำบลซ่องพี่น้องก็ยากข้อมีข้าวมีส่วนรวมในการ

ฟื้นฟูและดูแลเพื่อแม่มรดกทางธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณต้องสูญสิ้นไปพันเอกนิพนธ์อินไม่พอได้ยินปั๊บได้ตบโตดังพ้างเลยภายหลังการสำรวจนี่แกบอกว่าปัญหาและความต้องการของผู้นำชาวบ้านนี่จะนำเหลืองเข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแนวทางการฟื้นฟูโครงการอันทรงคุณค่าให้กลับมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตสมพระเกียรติต่อไปขอบคุณธนากรโกเซนเมธีกับบ่าวช้างของผมรายงานกันวันลูกี้เหลืองเรื่องนี้จริงๆไม่ยากจะส่งเสียงวิจารวิจารแต่มันเป็นความลอยถ้อยของหน่วยงานราชการที่ผมบอกมันเก่งแต่เรื่องอีเวนต์นี่แต่เรื่องที่มันจะมีน้ำมีเนื้อมีนั่งเนี่ยเผื่อประโยชน์ชาวบ้านมันไม่รู้พันพืชกันแค่นั้นกินกันเดือนแล้วก็สู้เพย์ผัววันนี้นะเอาก็ไม่ยากพูดมาวันนี้เอาไปดูเรื่องกล้องจังหวัดจุมพรกับจัดอบรมศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมเสริมทักษะจัดการเรื่องรองเรียนหมุนแก้ปัญหาหีพกสิงหาคมก้าวกับวาทีรอยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการรองเรียนรองทุกและการอำนวยความเป็นธรรมของศูนย์ดำรงธรรมชุมพรมีวาระส่วนราชการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นหนังประชุมกันวาทีรอยตีกิติภพรอดดอนผู้รองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าทุกเรื่องรองเรียนมีประชาชนอยู่เบื้องหลังนายกในสถานในหน่วยใจสำคัญองค์การแม่จัดการเรื่องรองเรียนรองถูกเพาะรองเรียนแต่เรื่องมีความเดือดร้อนความขาดวันแต่ความต้องการปัจจุบันชาวบ้านเนี่ยมีความลากลายซับซ้อนหลายหน่วยงานในเกี่ยวข้องกันการแก้ไขปัญหาไม่ใช่หลับเรื่องอะไรส่งต่อต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายการประสานการระบุนาการความร่วมมือและก็ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานสร้างเรื่องแหละคือหลับเรื่องด้วยความใส่ใจพอสำหรับชาวบ้านแล้วเรื่องที่จะมาลองเรียนอาจจะเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในชีวิตต้องรับฟังด้วยความเข้าใจความสำคัญกับถูกเหลืองอย่างเหมาะสมประการที่สองเนี่ยแก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมโดยการยึดข้อติดติ้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อมูลจากถูกฝ่ายอย่างรอบด้านประการที่สามติดตามจนเกิดพ้นไม่ยุดแค่การหลับเหลืองหรือส่งต่อแต่ต้องติดตามประสานงานนะแล้วก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมจนชาวบ้านได้รับคำตอบความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่การดำเนินการลองแก้ไขปัญหาเรื่องการลองทุกไม่ได้วัดจากจำนวนเรื่องถ้าชาวบ้านได้รับการแก้ไขเนี่ยถือว่าเป็นผลงานคณะที่นางซาปานนาภาสุภาพรเฮมินหัวหน้าสำนักงานชุมพรเนี่ยสำนักงานจังหวัดเนี่ยนะแกว่าชาวบ้านนี่ก็ตั้งใจขาดว่างอย่างแรงที่แก้บริการของพรรครัฐด้านความรวดเร็วทุกตองโปร่งใสและเป็นธรรมคณะที่ปัญหาของชาวบ้านก็มีมาร์กไม้ทีเดียวนั่นก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทักษะความสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพก็เลยได้จัดโครงการนี้และเอานะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เข้าร่วมสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนางสาวรัตนาสรภูมิผู้อำนวยการสำนักตัวราชการในเรื่องราวลงทุกกระทรวงมหาดไทยนายวัฒน์สมาธินักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายดุสิตสักกรานีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรรวมถ่ายทอดให้ความรู้ผมอ่านแล้วก็เหนื่อยท่านผู้ฟังงานนี้ไม่ยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าความเดือดร้อนชาวบ้านนี่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมมาตั้งแต่ระดับอำเภอโน่ที่มันไม่ได้ผลได้ยังตัวแม่ชาวบ้านนี่มาหาหนักข้าวอย่างผมปีเป็นสิบคนครับข้าววันนี้บางทีเจอเจ้านายไปทำข้าวก็ไม่ได้นั่นอ้างว่ารักษาความลับส่วนตัวพันนูนพันนี้ก็ในเหมือนเจ้าตัวเจ้าของปัญหาเขาผ่านหนักข้าวมาเพื่อไม่ให้เขาตายนั่นกลัวจะเป็นเหลืองดังกลัวจริงๆนี่คือบริบทของการทำงานต้องสู้ดำรงธรรมถูกเหลืองง่ายเงียบไม่เคยได้มีการต่อเนื้อเมื่อที่รองผู้ว่าพูดคือถ้าพูดแล้วแก้ไขได้ผมยกนิ้วให้เลยแต่นี่ผมกลัวพูดไปก็ผลจากการประชุมก็จบกันไปถูกไหมหน่วยงานสำคัญนะสู้ดำรงธรรมตั้งแต่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่มีผลงานได้เป็นที่ประทับใจเลยนี่เหลือจริงๆอย่างเคยเสนอว่าหยุดไปเถอะเสือบ้อมไปนี่เหลือจริงๆเลยครับถ้าจะดีเนี่ยมันต้องพัฒนาครับให้เป็นสูงดำรงธรรมระดับตำบลไอ้นั่นแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็ไปแก้ไขปัญหากันก่อนไม่ได้มาอำเภอเนี่ยต้องเซตอย่างหน่อย 70-80% แล้วดูวะมันไม่ไหวแล้วก็ต้องส่งมาจังหวัดต้องเซตสิ้นเรียบร้อยข้อกฎหมายได้ต้องหวากันไปอันไหนที่จะต้องดำเนินการขึ้นสร้างอันไหนที่สามารถจะต้องดำเนินการในทันทีก็หวากันไปนี่ฟ้าไว้เป็นข้อคิดนะทำงานเป็นเชิงลุกบ้างไม่รู้กี่ผู้หวาแล้วกี่รัฐบาลแล้วสุนทรภูมิทำนี้ไม่เคยได้ผลเลยแต่พูดจานะบางทีเนี่ยหนังฟังชาวบ้านเนี่ยแขเล็บไปก็มี

0: แขกขี้มูก็มีแม่เอ้ยเอาไปแลกการพยากรณ์อากาศกับยี่พวกยี่เจ็ดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานียาวถึงนราธิวาสมีฝนแค่30%แต่ลมอย่างแรงนะครับนะระมัดระวังกันสักคิดนึงกับเอาเวลาพ่อหมดเลยครับคุยพ่อกระสุน84188088เป็นเบอร์ไลน์นะครับนะสามารถที่จะพูดคุยกันเข้ามาได้เอ็ดเข้ามาแล้วก็ทักกันมาเราก็จะได้คุยกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามเราฟังต่อชาพบกันไหมสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: าละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ

0: ช่วงเวลายามเช้านะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นช่วงเวลาของความสุขทักทายกันนะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วค่ะ27แล้วเหรอคะเนี่ยแป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาของรายการส่งความคิดถึงนะคะเป็นห่วงเป็นใยเอาทักทายด้วยน้องแอลสวัสดีนะคะคิดถึงจังเลยค่ะวันนี้ฟังอยู่แถวทุ่งตะโกกลับมาใช่ไหมคะกลับมาอะไรคะมาขึ้นมังคุดมาตัดทุเรียนหรือมาขายทุเรียนกวนหรือยังไงแซวน้องแซวน้องคิดถึงเช่นกันนะคะอ่ะส่งความคิดถึงไปเสียงตามนี้ละกันโอ้วันนี้เสียงก็ยังดูแบบเป็นคนเป็นหวัดนะเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายสักครึ่งเดือนได้เพราะว่าพอจะไปออกปุ๊บฝนตกพอไปจะไปออกปุ๊บติดงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครึ่งเดือนได้เชื่อไหมเมื่อวันไปเต้นแอโรบิกนะคะกลับบ้านมานอนไม่หลับเพราะว่าเส้นตื่นจริงๆไม่ได้พูดเล่นมันเมื่อยอ่ะเข้าใจคำว่ามันเมื่อยไหมเหมือนแบบไม่ได้ออกกำลังกายครึ่งเดือนได้อ่ะฝนตกเดี๋ยวฝนตกฝนตกทุกวันเลยพอออกกำลังกายก็เมื่อวานซัดเต็มที่เลยคือเต้นเต็มที่นะคะกลับบ้านมามันเหมือนเส้นตื่นน่ะเส้นมันแบบว่ามันเหมือนกับเมื่อยมันเมื่อยเมื่อยนอนไม่หลับจริงคือวันนี้ต้องไปซ้ำไม่งั้นนะคะมันก็อาจจะโอเคไหมมันก็จะแบบนะเส้นมันตื่นเส้นมันตื่นเส้นมันตกใจว่าเอ้าอยู่ๆก็คือแบบโอ้โหโหมโรงขึ้นมาเลยอะไรหลังจากที่ห่างหายกันไปอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ฝากเอาไว้แต่ยืดนะยืดเหยียดนะไม่ได้ไม่ยืดเหยียดแต่เพียงแค่ว่าเมื่อวานนี้เต้นเต็มกำลังไปนิดหนึ่งนั่นเองอ่ะช่วงเวลายามเช้าตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวข่าวสารนะคะคุณผู้ฟังขาก
1: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะอยากจะบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่าโอ้โหโลกกำลังบอกอะไรเราคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเห็นเหตุการณ์เกิดเหตุถล่มครั้งใหญ่นะคะเกิดเหตุถล่มครั้งใหญ่นะคะที่ชายแดนและชายแดนจีนเนปาลนะคะที่เห็นไหมคะอยู่ๆก็แบบโอ้โหน้ำมวลน้ำมหาศาลค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลถล่มลงมาบริเวณชายแดนเนปาลนะคะแล้วก็ไหลทะลักเข้าไปในบริเวณท่าเรือด่านพรมแดนนะคะของจีนนะซึ่งพอเห็นเหตุการณ์แล้วน่าตกใจมากนะนักท่องเที่ยวผู้คนสูญหายเป็นจำนวนมากตอนแรกคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าตอนที่นุ่นเห็นข่าวนี้นะคะนุ่นคิดว่า AIจริงๆไม่ได้คิดว่ามันเป็นคือเป็นเรื่องจริงเลยนะคะด้วยความที่เห็นมวลน้ำที่แบ

มหึมามากๆแล้วถล่มจนแบบผู้คนบ้านเรือนทุกสิ่งอย่างสิ่งปลูกสร้างใดๆก็แล้วแต่มันแบบจมน้ำไปเลยอ่ะและผู้คนหายไปเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เลยอยากจะบอกว่าโอ้โหโลกกับ

0: ข่าวนะคะที่โอ้ที่เชื่อถืออ้าวจริงด้วยเป็นเรื่องจริงวันนั้นฝากเอาไว้นะคะเรื่องราวภัยธรรมชาติที่น่ากลัวมากเลยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เสิร์ฟข่าวยามเช้ากันตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะแชร์เรื่องดีๆเพลงเพราะๆแล้วกันนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังยามเช้านะคะอะไรนะเมื่อกี้น้องแอลบอกว่าอะไรนะรักพี่ไข่นุ้ยเหรอคะเดี๋ยวนะขอหาให้ก่อนเพลงดีๆรักพี่ไข่นุ้ย มอบให้นะคะยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยค่ะก็เป็นช่วงเวลาของการนัดพบเจอกันละกันนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆในช่วงของกนกพรอ่อนแอนั่นเองค่ะส่งมอบให้นะในช่วงของเวลาดีๆตรงนี้ด้วยมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น1วันทำงานปลายสัปดาห์แล้วล่ะค่ะ

งานเพลงดีๆนะคะคุณผู้ฟังขาในช่วงรายการนั่นเองนะคะก็สมมอบยามเช้าคุณผู้ฟังขาเพิ่มเติมเป็นกำลังใจกันก็บอกว่าเราใช้ชีวิตกันทุกๆคนเนี่ยนะคะทุกๆวันเนี่ยนะคะจงให้เกียรติตัวเราเองให้เกียรติยังไงใช้ชีวิตให้ดีนะคะแบ่งเวลาจัดสรรนะคะชีวิตของเราทำงานกันไปทำงานหาเงินเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครบอกว่าเงินไม่สำคัญไม่สำคัญยังไงมันต้องใช้อ่ะเดี๋ยวใช่ไหมสารพัดค่าคนเรามีค่าโอเคไหมคะหาตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งสรรปันเวลามาดูแลตัวเองด้วยดูแลคนหาตังค์ด้วยค่ะดูแลยังไงอ้าวกินอาหารดีมีประโยชน์จ้ะนอนให้พอจ้ะกินน้ำจ้ะน้ำ

านะจ๊ะน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเชื่อไหมคุณผู้ฟังอันนี้เล่าส่วนตัวเราไม่ต้องไปเอาเทคนิคหรือใครใดๆก็แล้วแต่นุ่นไปออกกำลังกายเพราะจุดเริ่มต้นมาจากการกินทุเรียนแล้วน้ำหนักเพิ่ม6กิโลนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วไล่ๆมาจนถึงปีนี้ปีนี้เลยเป็นปีที่นุ่นกินทุเรียนน้อยที่สุดต่อให้ใครเอามาฝากใจนุ่นแข็งดังหินผาคือเนี่ยมันก็คือตามใจปากไม่ได้ตามใจความรู้สึกของความอร่อยถามว่าอยากกินไหมอยากกินค่ะน้องอ่ะเขาทอดทุเรียนสดใหม่กรอบอร่อยเหลืองนวลมาฝากอะนะเชื่อไหมนุ่นอยากกินมากเลยนุ่นชอบกินทุเรียนทอดมากแต่ว่าปีที่แล้วนุ่นน่าจะกินคนเดียวสัก2กิโลได้นะทุเรียนทอดนะ2กิโลเนี่ยมันเป็น5 6 7กิโลเลยนะใช้เนื้อดิบทอดอะคือมันคือกว่าจะทอดได้1กิโล2กิโลมันต้องใช้ทุเรียนดิบเยอะมากนะคะก็เลยปีนี้อยากกินใช่ไหมกิน2ชิ้นน่ารักเนาะกิน2ชิ้นพอให้รู้รสว่าทุเรียนทอดอะไรอย่างงี้คุณฟังนั่นคือจุดเริ่มต้นของการไปออกกำลังกายนะคะพอไปออกกำลังกายนุ่นดันค้นพบความสุขของตัวเองคือเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วชอบเต้นชอบมากนะคะแล้วพอเต้นเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านเนาะขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันจะได้หาที่จอดง่ายแบบเหงื่อที่ออกบวกกับลมที่กระแทกตัวเราโอ้โหสารเอนโดฟินมันหลั่งมันดีมันแบบฟินเห็นไหมนี่คือคนพบความสุขในตัวเองรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยแล้วก็อยากดูแลตัวเองพอเริ่มแบบน้ำหนักมันค่อยๆดาวลงนะคะคุณฟังเรารู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นอย่างเช่นไอ้ที่ปวดคอบ่าไหล่ที่มันตึงๆจากการนั่งทำงานน่ะมันหายไปดีไหมดีไหมปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะพี่คนหนึ่งที่อยู่ข้างๆบ้านเราแกเป็นเบาหวานนะชวนแกไปออกกำลังกายแกเป็นคนชอบเดินเดินรอบสนามกีฬาเนี่ย5 6 7 8 9รอบอะไรเงี้ย10รอบอะไรเงี้ยค่าเบาหวานลดลงหมอก็นัดรีเช็ครอบใหญ่เพื่อจะลดการทานยาบางส่วนลงโอ้ยดีอ่ะเขาบอกว่าที่เขามาออกต่อเนื่องแล้วเขาเห็นค่าเบาหวานมันลดลงเลยเห็นได้ชัดเจนน้ำหนักก็ส่วนหนึ่งที่ลดลงนะคะลดได้หลายกิโลบวกกับการคุมอาหารด้วยนะไม่ใช่โอ้ไปออกกำลังกายแต่ตะบี้ตะบันกินเหมือนเดิมก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าอย่าลืมดูแลและรักตัวเองกันเยอะๆด้วยนะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่หนุ่มพี่หนุ่มมอบทุกเสียงทุกสายพี่แป้นพี่อิฐแหลมสายพี่อิฐพนารายนะจ๊ะแฟนรายการพี่ปรียาพี่โอทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้พยากรณ์ทุนทองใจค่ะและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าออนแอร์แชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆ 90.75 และ 104.75 กนกพรราชโยธาค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่ต้องซีโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
3: Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: ำไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน200,000,000,000 บาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้ว

0: โดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30เซนติเมตรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนนทำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่งซื้อโทร

0: 0914-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้มาแล้ว

0: เนสกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับงานเพลงดีๆสิริพรอัมไพพงศ์นะคะขอบใจที่หาเจอโชคดีแค่ไหนที่เจอกันได้เขาบอกว่าคนเราถ้าเกิดมาเป็นคนที่ใช่เราก็จะได้เจอในช่วงเวลาที่ใช่เหมือนกันช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เหมาะสมบางคนอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่กันคนละซีกโลกก็ยังเจอกันได้เห็นไหมถ้าคนเกิดมาเป็นเขาเกณฑ์คู่นะทำบุญมาร่วมกันก็จะเจอในรูปแบบที่ดีคู่สร้างคู่สมใช่ไหมคู่บุญคู่บารมีเคยได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าทำกรรมมาร่วมกันนะคะเคยเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันมาก่อนก็อาจจะมีแต่น้ำตาอะไรอย่างนี้นะเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคะคุณผู้ฟังนุ่นเชื่อนะเรื่องของการทำบุญทำอะไรมาร่วมกันเนี่ยเหมือนเราอยู่ในครอบครัวเหมือนกันถ้าแบบว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักนะคะดูแลเกื้อกูลกันก็เราทำบุญมาร่วมกันแต่ว่าโอ้โหถ้าแบบว่าใช่ไหมก็มันมีเหตุและผลของทุกๆเรื่องเสมอนะคะบางคนเห็นไหมคะขนาดพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็ยังทำเวรทำกรรมมาร่วมกันนะคะฆ่ากันบ้างนะหรือทำสิ่งแย่ๆทำสิ่งที่ไม่ดีสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจสร้างแต่ความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะช่วงเวลาของการเริ่มต้นในเบรกตรงนี้กันด้วยมีเพลงเพราะๆแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันศาสตร์จีนนั่นสิเมื่อวานไปซื้อผลไม้ราคาผลไม้พุ่งทยานขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ศาสตร์จีนค่ะหรือที่เราเรียกว่าเทศกาลจงหยวนนะคะเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนเนี่ยแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเร่ร่อนนะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันนี้ละค่ะ27สิงหาคมนะคะเป็นวันที่เราเชื่อว่าประตูนรกเนี่ยเปิดให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญแล้วก็ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาพุทธและก็ลัทธิเต๋าเน้นเรื่องความกตัญญูแบ่งปันนะคะให้กับเขาเรียกว่าแบ่งปันเป็นทานให้กับผู้ล่วงลับนะซึ่งเขาก็จะมีการไหว้อย่างเช่นช่วงเช้าเนี่ยนะคะ6 โมงถึง 8 โมงก็จะไหว้เจ้าที่เทพเจ้าประจำบ้านเพื่อขอพรคุ้มครองพอสายๆขึ้นมาก็จะไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความระลึกถึงพอช่วงบ่ายค่ะ13 โมงถึง 3 โมงก็จะไหว้สัมภเวสีผีไม่มีญาตินะคะกลางแจ้งอะไรประมาณนี้ของที่เตรียมก็ทั้งอาหารคาวขนมมงคลผลไม้5 อย่างอะไรต่างๆแล้วแต่ละบ้านนะคะความสะดวกอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเองค่ะส่งต่อเรื่องราวเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังค่ะพี่มีบุญคุณกระทิงขอเพลงนี้มาหนองหานวิมานร้างหยาดนภาลัยนะคะก็มอบทุกเสียงทุกสายค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพี่แดงขอรอวันเธอว่างนะคะสายยันสัญญาเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะมอบแฟนรายการทุกๆคนเลยผ่านทางช่วงเวลาของอสมทเดี๋ยวเบรกหลังหน้าไม่เหมือนเดิมนะคะ2 เสียง2 สาย

0: กับงานเพลงดีๆนะคะที่ขอมาเลือกมาก็จัดไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสุขภาพกัน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องสำคัญในชีวิตถ้าเราไม่ดูแลตัวเราแล้วใครเล่าจะดูแลตัวเราได้ดีเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาอีกแล้วนะคะคุณฟังขาเรื่องราวของสิ่งที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะใกล้ตัวมากๆมันมาอีกแล้วไข้เลือดออกระบาดต่อเนื่อง8เดือนนะคะที่ผ่านมาเลยยอดผู้ป่วยพุ่งไปถึง 20,000 รายค่ะคุณผู้ฟังเสียชีวิต31รายกรมควบคุมโรคแนะนำให้สังเกตอาการใครเป็นไข้ไข้สูงนะคะวันแรก2วันแรกมันอาจจะยังตรวจไม่เจอเชื้อแต่ไม่ใช่ซื้อยาทานเองนะคะต้องไปเช็คเลือดไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยนะคะไม่ได้มียาเฉพาะเจาะจงที่แบบรักษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สามารถนะคะดูแลตัวเองแล้วเกิดแบบเอ้ยนะคนในครอบครัวมีอาการไข้ไข้สูงร้อยเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีจุดแดงๆตามตัวอะไรต่างๆรวมไปถึงนะคะมีเขาเรียกประวัตินะคะในพื้นที่ของเราด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้มียุงชุกชุมก็ต้องไปหาหมอเพื่อความปลอดภัยหรือใครที่ไม่ได้เป็นอย่าลืมไปเขาเรียกฉีดวัคซีนป้องกันลดความรุนแรงได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวนะคะฝากเอาไว้เรื่องราวใกล้ตัวมากๆด้วยความห่วงใยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ค่ะพรินซ์วิรัติสินนะคะเคียงข้างดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะวัคซีนใดๆที่เราสามารถไปฉีดได้ช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดเอาฉีดก่อนค่ะไข้หวัดใหญ่เอาฉีดค่ะแล้วที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันด้วยและรวมไปถึงนะคะช่วงเวลาดีๆค่ะนะคะก็มีโปรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะทุกวันคือวันแม่นี่เดือนของเดือนแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดูแลคนที่เรารักอะของขวัญชิ้นพิเศษต้อนรับเดือนของแม่เนี่ยนะคะแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษจากปกติ 1,650 บาทนะวันนี้คุณจ่ายเริ่มต้นเพียงแค่990บาทพร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคอีกหลากหลายรายการใครสนใจสามารถดาวน์โหลดแอปก็ได้นะคะแอปหมอดีนะคะหรือซื้อใช้สิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อนสุขภาพที่ดีปรินวิรศิลป์คอลเซ็นเตอร์สอบถามได้0775425555ค่ะงานเพลงดีๆตรงนี้ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะคะพี่แดงขอเพลงรอวันเธอว่างนะคะรอวันเธอว่างมอบทุกเสียงทุกสายมอบให้น้องเหมียขายอาหารตามสั่งคนล้างจานเขาแฟนรายการทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มนะคะจัดไปเลยละจ้ะช่วงเวลาของรายการเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาคนจัดเสียงแห้งมาก พักดื่มน้ำแป๊บนะคะ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของการทำงานค่ะขอลาก็จัดไปตามคำขอเลยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็อย่าลืมนะคะสิ่งดีๆแบ่งปันกันได้ผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะเดินทางทำงานนะคะเราก็เต็มที่เพราะว่าต้องทำค่ะคุณผู้ฟังไม่ทำไม่ได้นะคะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคนตกงานก็เยอะใช่ไหมคะคนที่อยากทำงานแต่ไม่มีงานจะให้ทำก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีงานก็อย่าลืมนะคะบางครอบครัวต้องแบกภาระเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะใครที่เป็นเดอะแบกจะเข้าใจดีเดี๋ยวค่านั่นค่ะนี่ค่ะบ้านค่ะรถค่ะน้ำค่ะไฟค่ะเน็ตค่ะอะไรค่ะค่าเสื่อมค่าลูกเรียนค่าทุกอย่างครองชีพที่แพงขึ้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนชามละเท่าไหร่ตอนนี้ชามละเท่าไหร่ทองคำเมื่อก่อนบาทละเท่าไหร่ตอนนี้บาทละเท่าไหร่คุณฟังดูเพราะฉะนั้นนะคะค่าน้ำมันเมื่อก่อนลิตรละเท่าไหร่ตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็พุ่งขึ้นมานะคะส่วนกระแสกับรายได้ที่อาจจะเท่าเดิมหรือมันน้อยกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะราคาของมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจใครที่เป็นเดอะแบกก็อย่าลืมนะคะตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆทำในสิ่งที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราถูกต้องทำในสิ่งที่อยากให้กำลังใจทุกๆคนแล้วกันนะคะวิกฤตนี้ต้องฝ่าไปด้วยอะไรคะฝ่าไปด้วยตัวเรานี่แหละค่ะนะมีอะไรหลายคนถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กิจการเป็นยังไงบ้างอ๋อกิจการไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นโจ๊กๆกันในออนไลน์นะคะในโลกออนไลน์ก็เป็นยังไงบ้างเป็นตามสถานการณ์นโยบายของรัฐบาลโอเคนะรู้เรื่องเลยนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วก็เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็เลือกมานะคะเอาละค่ะก็จงมีความสุขนะคะอยู่ในทุกๆขณะที่เราใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรก็ส่งต่อกันค่ะโดยเฉพาะกำลังใจนะมีเพลงพอๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะในช่วงของกนกพรอ่อนแอและเดี๋ยว9:35 เรามาหน้าไมค์กันนะคะ2เสียง2สาย0776411567ใครที่ไม่เคยโทรติดใครที่อยากโทรมาขอเพลงด่วนๆอ่ะเดี๋ยวเจอกัน2สายนะจ๊ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: กันพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจ้าน้าใหม่ใครจะขอเพลงนะคะมาเลยจ้ะสายแรกติดมาแล้วนะจ๊ะอ่ะจะเป็นใครทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คร
4: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีค่ะเอ้ยอะไรนะคะ
5: ว
4: ัน
5: นี้ฟลุกเอ
4: าฟลุกเมื่อกี้มีคนโทรก่อนหน้าพี่หนุ่มด้วยนะแต่เผอิญยังไม่ถึงช่วงตอนนี้ถึงช่วงแล้วกดกันได้เลยนะคะอ้าวพี่หนุ่มฟังเพลงอะไรคะวันนี
5: ้ผีไม่แก
4: ้ผีไม่แก้ชอบนะทำไมผีไม่แก้ถึงชอบไม่ยากแก
5: ้ยากมันแก้แล้วมันทำให้ฟังเพลงว่าไม่ผียังไม่แก้
4: อ๋อโอเคไม่แซวแซววันนั้นแหละแหมเราเขาเรียกว่าอะไรร่างกายเราอาจจะแก่แต่หัวใจเราไม่ต้องแก่ก็ได้ค่ะเพลงนี้พิเศษใครคะ
5: ไอ้สาวอีพันอะไรแล้วก็สาวเป็นสาวอีแหลมไส้กันขอฟังกันทั้งปีทั้งวันแหลมไส้ว่าให้ทั้งปีน
4: ี่วันนี้สาวแหลมไส้ยังไม่โทรห้าสักคนยังไม่รายงานตัวเลยนะคะ
5: แล้วมึง
4: ฮะ
5: ม
4: ไม่รู้กินในกาได้นะกล้วยจับเป็นลมหรือเปล่า
5: ได้มาแดงกันแล้วก็น้องปิยาอาจารย์ย้ำเลยก็ทุกเรื่องทุกใจนะ
4: ได้ค่ะโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะสายแรกนะคะสงสัยเขาไหว้ศาสตร์จีนกันเออวันนี้ศาสตร์จีนนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสายที่สอง
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะจากไหนคะ
6: จากสาวคู่แฝดค่ะ
4: อ๋อพี่สาวคู่แฝดอุ้ยเราไม่ได้คุยกันหลายวันมากเลยนะคะ
6: ค
4: ่
6: ะฟ
4: ัง
6: อยู่แอบฟังอยู
4: ่แอบฟังอยู่แอบดูเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
6: เพลงจงเก็บใจรอค่ะ
4: จงเก็บใจรอของ
6: ดำรง
4: โอเคพิเศษให้
6: พิเศษให้ทุกคนที่ฟังรายการสาวนุ่นเลย
4: สาวนุ่นเลยนะคะสาวนุ่นตอนนี้เปื่อยมากเลยนะคะโอเคได้
6: ถ
4: ึ
6: งเคล็ดว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกิน
4: อ๋อนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเหรอคะโอเคได้จ้ะงั้นเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่สาวขอบคุณมากหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะสองสายของเราเรียบร้อยนะจ๊ะรับสองสายเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะคะขอบคุณด้วยค่ะทั้งสองสายเลยฟังเพลงกันดีกว่าก
3: ระหนกพรออนแอร์ช่วงสองสี

0: 2งานเพลงครบถ้วนนะคะในช่วงของ2เสียง2สายของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาดีๆของรายการตรงนี้นั่นเองค่ะก็เพิ่มเติมนะคะเรื่องราวความสุขที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้นำเรื่องราวมาฝากกันนะคะกับช่วงของกนกพรออนแอร
1: ์บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: หน้าฝนอากาศเย็นมีความชื้นสูงร่างกายมักปรับตัวไม่ทันจนเสี่ยงภูมิต้านทานต่ำป่วยง่ายกินสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนตามคำแนะนำนะจ๊ะเขาเรียกว่าปรับสมดุลธาตุและป้องกันโรคได้ดีเอาอะไรดีคะวันนี้ภูมิใจนำเสนอหอมแดงและกระเทียมที่หาได้ในครัวบ้านของเราค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสและลดอาการน้ำมูกไหลคุณผู้ฟังนะคะจ้ะจัดไปเลยนะคะสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนนะคะที่หาได้ใกล้ตัวมากๆนะคะก็ฝากเอาไว้เรื่องราวดีๆค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยสายแล้วจ้าใครที่รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอากาศดูชีวิตครึมครึมไงอากาศมันครึมนะคะคุณผู้ฟังธรรมชาติของเราอะเราก็จัดกาแฟสักหน่อยนึงละกันนะคะเป็นกาแฟสุขภาพดีใครที่เป็นคนรักสุขภาพนะคะมีกาแฟสูตรย่าหวานจาก Coffee Farm ค่ะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรค40ซองต่อห่อ219บาท Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนมีด้วยนะคะผิวพรรณก็จะชุ่มชื้นนะคะชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มนะคะก็มีค่ะจัดให้สำหรับคนเข้มๆเลยกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm นะคะตัวจริงต้องหลงรักเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นด้วยคัดสรรจากแหล่งคุณภาพแล้วคุณจะหลงรักกาแฟดีๆแบบนี้เติมพลังให้ในทุกๆวันค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบด0899672216 0775363999นะคะช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือจะไปที่เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะจ๊ะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะก็ส่งมอบให้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้กันด้วยนะคะมีเพลงจากพี่เขียวขอมาบอกว่าขอเพลงร้องไห้ใกล้หนองหานทำไมต้องไปแถวหนองหานแซวแซวมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะเลือกมามอบทุกเสียงทุกสายจากพี่เขียวก็จัดไปนะคะในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสาวรำวงจากอ้อยกระท้อนนะคะจากป้าแดงมอบให้กับป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่ง

งานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการนะคะต่อเนื่องของป้าแดงเลยนะคะสาวรำวงใช่ไหมคะก็จัดไปค่ะคุณผู้ฟังคะมอบนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยให้กับคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะสำหรับในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะโอ้โหเวลาหมดพอดีติดสายอยู่ด้วยนะคะเพลงจบพอดีด้วยแป๊บหนึ่งให้พี่อิทธิ์พนารายณ์รอสายแป๊บหนึ่งนะคะเอาฝากไว้ทิ้งท้ายอย่าลืมนะคะใครที่บ้านไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงขโมยอุบัติเหตุหรือบางจุดที่ต้องติดไฟเพิ่มนะคะไม่ต้องวุ่นวายช่างไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะเรามีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะจ๊ะติดสว่างให้ทั่วบ้านไปเลยโจรขโมยจะได้ไม่กล้านะแบตเตอรี่มาจุมาก 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีสายยาวติดตั้งง่ายนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ก็อย่าลืมนะคะซื้อ1ก็แถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดอีก1แบบนะคะทั้งหมดนี้ 1,290 โทรได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของป้าแหววบ่าวริมแดนเดี๋ยวนะขอหาก่อนวันนี้เพลงเยอะส่วนมากมาช่วงท้ายนะคะโอเคจัดไปตามคำขอนะคะมอบให้สำหรับแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะป้าแหววมอบทุกเสียงทุกสายแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผ่านทางช่วงเวลาดีๆนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับด้วยการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาด

0: เวรเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลเข้าชิงอเมริกาก็ทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Crow Sunจนได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูนำมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการปากีสถานทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดจนส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิต14รายโดย UN เรียกร้องเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพ่อแม่ของเด็กๆเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่บริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กโดยมียอดเสียชีวิตอยู่ที่15รายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งช่วยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
4: Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
6: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ 0-0 ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
7: มา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

รักเธอทั้งใจรักจนไม่ไหวแล้วนะคะงานเพลงดีๆสำหรับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะโจอี้ผัวสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังหาช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะในช่วงเวลาของรายการออนแอร์แชร์ความสุขกันนะคะพร้อมกับเคลียร์งานเพลงนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังเพลงที่ค้างไว้สองเพลงด้วยกันนะคะหัวใจที่ใช้แล้วนะคะของพี่สาวละแมนใช่ไหมคะของไม้แล้วก็ของพี่อิทธิ์พนารายกลางดาวของไรอันด้วยเดี๋ยวเคลียร์งานเพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยเบรกสุดท้ายค่ะปลายสัปดาห์แล้วค่อนจะปลายเดือนอีกแล้วนะเนอะเดือนสิงหาเดือน8กำลังจะผ่านไปนะเดือนใหม่กำลังจะเข้ามาแป๊บๆจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะเวลาเดินเร็วมากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเราเยอะแยะเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นนะก็นะไม่แน่นอนค่ะชีวิตของคนเรามันแน่นอนซะที่ไหนล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้งงมากนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะส่งต่อเป็นกำลังใจดีๆในช่วงของรายการนั่นเองนะคะอะไรที่เป็นความสุขเราก็ควรจะตั้งใจทำเพราะอะไรรู้ไหมคะชีวิตมันแน่นอนซะที่ไหนล่ะก็แบ่งสรรปันเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะอยากทานอะไรอยากไปเที่ยวไหนอยากดูแลใครคนที่เรารักอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเราควรที่จะดูแลใส่ใจท่านวันที่ท่านไม่อยู่เราจะมาโอ้อยากทำอันโน้นอยากมันไม่ได้ทำแล้วไงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคิดแล้วก็จงดูแลแล้วก็จงทำเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพระในบ้านของเรานะคะเอาละค่ะส่งต่อความสุขกันตรงนี้เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาจัดไปค่ะ

งานเพลงดีๆในช่วงของรายการนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาก็จัดไปมอบให้ส่งต่อกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนก็บอกน้องนุ่นโอ้โหรอบนี้เป็นนานเลยนะคะชายหวัดค่ะหวัดเอาไปกินแล้วนะคะไม่ช่วงนี้นุ่นก็อาจจะทำงานเยอะๆเหมือนทุกๆวันนะคะคือนุ่นก็เป็นคนทำงานเยอะอยู่แล้วด้วยค่ะก็อาจจะนะเรื่องของสุขภาพก็จัดเวลาดูแลตลอดนะคะแต่เพียงแค่ว่าหวัดรอบนี้นานนิดนึงเนื่องจากว่านุ่งก็ใช้เสียงทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็บางทีก็แอบไปกินของแสลงอย่างเช่นน้ำเย็นนะว่าเมื่อวานแบบอยากกินแบบน้ำผึ้งมะนาวโซดาเย็นๆคือบางทีมันอดเป็น2อาทิตย์มันก็ออกกำลังกายมาอยากชื่นใจอะนะก็เลยกินของเย็นก็สภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะบางทีก็นะดื้อแอบดื้อเล็กๆนะคะก็เลยเสียงเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาทั้ง direct message ทั้งโทรมานะจ๊ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้สำหรับใครที่เบื่ออาหารรู้สึกว่ากินอะไรก็เบื่อนะว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรวันนี้แนะนำค่ะทุกอย่างจะได้ไม่จำเจนะคะคุณจะได้ตื่นเต้นแล้วก็นะหาของอร่อยทานกัน CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบนะคะท้องถิ่นของชาวประมงสนับสนุนเขานะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันเลยเมนูให้คุณได้เลือกที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงนะคะถนนกรมหลวงชุมพรนี่แหละค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ข้าวซอยหรือพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศครีมนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับร้าน DIY ค่ะพบกับความอร่อยที่แปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์และคุณสันสีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะได้ที่0966349935 0966349935นั่นเองนะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะใครที่มองหาช่องทางของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้เป็นอย่างดีนะคะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะจ๊ะเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้อย่างมืออาชีพผลิตรายการวิทยุอสมทนะคะก็นะช่องทางสามารถสื่อสารเข้าถึงได้ค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข022016512หรือ0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาล่ะหนึ่งงานเพลงของพี่อิทธิ์

อะไรขอมาขอเพลงกลางดาวของไรอันนะคะมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะพี่อิดพี่เป็นแหลมทรายพี่หนุ่มโมสองพี่ปริยาดีเจพี่โอพี่เขียวพี่ออสพี่แดงพี่น้อยทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วเดี๋ยวลากันไปในช่วงเบรกตรงนี้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังทุกการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความไม่แน่นอนใครจะรู้ค่ะว่าพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่าเห็นที่เห็นข่าวใช่ไหมคะที่น้ำป่าถล่มโคลนถล่มที่เนปาลนะคะที่ทิเบตอ่ะก็ตอนนี้ที่เขาพบศพอ่ะ160ชีวิตแล้วนะคะที่เสียชีวิตแล้วที่หายไปอีกเป็นครึ่งพันเลยนะคะสูญหายแล้วคุณฟังว่าโอ้โหถล่มไปแบบชนิดที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือมันมีกล้องวงจรปิดที่จับตอนภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่น้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มที่เนปาลอ่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าภัยธรรมชาติค่ะกำลังบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราบ้านเราเวลาน้ำท่วมเยอะๆพื้นที่สีเขียวมันหายไปสิ่งที่ธรรมชาติถูกทำลายมันก็ฟ้องบอกเราว่าเออภัยต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกชีวิตแน่นอนก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศาสขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามสิ่งดีๆจากทางสถานีในทุกช่วงเวลาค่ะวันนี้กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แอร์แบ็คทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี
7: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักมาพร้อมกับเสียงอันโอ้โหนะแห้งแห้งแบบนี้จัดรายการได้ไหมเนี่ยไม่ใช่วิทยุคุณผู้ฟังเสียนะคะแต่ต้องใช้เสียงกระซิบจากเกลียวขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานก็เริ่มแล้วอาการไม่ค่อยจะดีแต่ว่าไม่เป็นไข้นะเพราะว่าเชอรี่โดนฝนฝอยๆนี่แหละลืมร่มเอาไว้นะคะที่นี่ก็เลยเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ต้องพักแล้ว ต้องบอกหัวหน้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีนัดกับหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ด้วยนะคะตรวจไขมันไม่ใช่อะไรต้องแจงให้ก่อนคือแบบต้องแจงสีเบี้ย นะมาวันศาสตร์จีนเลยเนี่ยว่าไอ้นี่ฉันรักเธอนะคะก็เป็นเพลงที่ต้อนรับวันศาสตร์จีนซะหน่อยเพราะว่าเราก็มีเชื้อจีนบ้างอะไรบ้าง 25% นะคะขอให้สุขภาพดีโชคดีนะคะอย่าเป็นไข้แล้วก็เสียงแบบนี้วิทยุไม่ได้เสียนะคะ วันนี้ก็วันไหว้นะคะขอให้เป็นประเพณีที่อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษด้วยนะคนจีนโอ้โหเป็นไงสาหัส แต่ว่ายังใช้แป้งเนียนเภสัชได้อยู่นะคะความหอมของแป้งเนียนเภสัชเนี่ยเป็นกลิ่นหอมเกินห้ามใจวันนี้ต้องขอพูดน้อยนะขออนุญาตหัวหน้าพูดนิดนึงนะแป้งเนียนเภสัชไม่ใช่แค่สดชื่นแต่ก็เป็นกลิ่นที่หอมเกินห้ามใจยั่วยวนนวารมณ์นะแล้วก็มีสามสีสามกลิ่นโอ้โหเสียงโทรศัพท์ยังดังกว่าดีเจอีกนะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวเป็นเส้นหอมเซ็กซี่

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอม

0: อมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหืมหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสี

ไวๆ พรุ่งนี้ใช้เทปนะคะ1วันขอไปดบก่อนดบเสียงแต่ว่าสบู่เภสัชเนี่ยนะคะ ต้องยกให้เขานะเพราะว่ามี2สี2กลิ่นนะที่จะใช้ได้สีเขียวไร้นิ้วมีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะขอบคุณพี่พรรณรายด้วยนะทั้งพี่ทุกพี่เลยเป็นกำลังใจอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงดีกว่านะดีเจก็แบบนี้แล้ว

0: น่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
1: ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษ

จะจัดจะพูดยังไงเสียงนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนกระซิบก่อนนะสีเขียวไลมิ้วมีความหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวเนี่ยไปแล้วใช่ไหมสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นบูตตี้ไปแล้วนะคะสบู่แต่ตอนนี้ก็เรามาเน้นแป้งนิดนึงนะเหมือนเสียงดีเจต้องอันนี้ต้องออกตัวเยอะๆเลยเพราะว่าจะไปแล้วแป้งนินเพศสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนแล้วใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเลนส์ลับหน้าค้นหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็เจอกันวันจันทร์เดี๋ยวดูก่อนว่าจะหายไหมโอเคพรุ่งนี้ใช้เทปไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 Radio Network คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสวหลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.วันนี้ตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพะชนแกะละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่โดยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไรและมีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองท่านมีการชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้ารัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนเน้นการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรให้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทั้งใช้แฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมชาวโคราช8อำเภอรวมตัวทวงคืนสิทธิ์การจัดงานพืชสวนโลกชี้เหมือนถูกปล้นและฆ่าให้ตายทั้งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอนัดรวมตัวการพูดคุยและแสดงความเห็นเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องเนื่องจากถูกมองว่าความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งมองว่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพอาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงานซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ถ้าหากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงโดยนายอรุณอัครปรีดีหนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการย้ายงานพืชสวนโลกไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 300,000 คนในพื้นที่8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คนงานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็จะเหมือนเป็นการฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
7: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย่งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความปึกแผ่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะ27สิงหาคม2569ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะคะแล้ววันนี้อยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นักสวัสดิ์นะคะเช้าวันนี้แหมตอนแรกมาที่สถานีก็ฟ้าใสนะคะฟ้าใสเลยแต่ว่าก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวเองนะคะฝนตกแล้วเพราะฉะนั้น ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่ากำลังสัญจรอยู่นะคะบนเส้นทางถนนสายใดก็ตามขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจากชุมพรไประนอง หรือแม้แต่ทางใต้เราเนี่ยต้องระวังความลื่นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านสังเกตเห็นว่าฝนที่ตกลงมาแล้วบนถนนเนี่ยน้ำมันมีแบบลักษณะเป็นฟองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเคยเจอค่ะเคยตามหลังนะคะก็จะเป็นพวกรถที่บรรทุกอาหารทะเลอะไรเงี้ยบางทีน้ำที่เขามันไหลตกลงมาบนถนนน่ะมันก็เลยจะทำให้ถนนค่อนข้างลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มความระวังด้วยนะคะใครที่สัญจรอยู่แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่าฟังรายการประจำเฉพาะช่วงที่จัดรายการเนี่ยแล้วก็กำลังจะขับรถแบบเส้นท่าแสะชุมพรอะไรเนี่ยนะคะก็ฝากเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ช่วงต้นรายการค่ะต้องขออนุญาตก่อนก็ในส่วนของภารกิจนะคะวันนี้ที่ท่านนายกนพดุสิตค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้มอบหมายภารกิจนะคะมีงานในเรื่องของพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรพสทค่ะอันนี้ก็จัดที่โรงแรมมรกตนะคะนอกจากนี้ก็มีการขอใช้สถานที่ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้แปดเหลี่ยมด้วยเพื่อศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ตลอดจนมีการเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2559นะคะที่โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะท่านนายกก็มอบหมายให้กับท่านสจ.ชยาอนุตัทโตนะคะท่านสจ.เมืองชุมพรก็ให้ไปเป็นประธานค่ะแล้วก็ช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืนสำหรับเกาะร้านเป็ดร้านไก่แล้วก็เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่จังหวัดชุมพรนะคะที่โรงแรมนานาบุรีค่ะท่านนายกมอบหมายกับท่านที่ปรึกษาอัมพลธานีครุฑนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวก็เข้าประชุมแทนท่านนายกค่ะในส่วนของทีมกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะอบจ.ชุมพรเรามีโครงการเที่ยวทุ่งตะโกหาดลับหัวหินแอดอ่าวมะม่วงนะคะก็วันนี้ต้องกลับขออภัยที่อาจจะไม่ใช่สีดำนะคะเพราะว่าใส่ชุดเตรียมลงพื้นที่ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นภารกิจงานประมาณนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ เมื่อวานนี้ใครไปในเรื่องของการแถลงข่าวบ้างหรือเปล่าคะเมื่อวานมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนะคะเป็นงานประเพณีแข่งขันเรือยาขึ้นขนชิงธงคลองหัววังพนังตากหรือว่าคลองในหลวงนั่นเองรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะ11นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะฝากรายการกับน้องแอนนะคะเพราะว่าน้องแอนเนี่ยโอ้เมื่อวานเขาเป็นเรียกว่าเป็นครูกอสำหรับการรำนะคะน้องจบทางนาฏศิลป์มาก็เมื่อวานนี้โอ้โหมีแม่พลังสตรีนะคะของจังหวัดชุมพรซึ่งก็ได้รับความนุเคราะห์จากทางกองสวัสดิการและสังคมอบจ.ชุมพรของเรานะคะซึ่งก็ทำงานร่วมกับ
ือข่ายพลังสตรีค่ะเมื่อวานนี้มารำด้วยกันประมาณ200กว่าชีวิตเลยนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามชมทาง Facebook Live นะคะของอบจ.ชุมพรค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ชมเดี๋ยวรอช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวน้องแอนมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สามารถฟังได้ที่สตชุมพร FM 100 MHz และที่อสมทหลังสวน FM 104.75 นะคะ2คลื่นวิทยุและถ้าเกิดว่าท่านเล่น Facebook ผ่านทางมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปได้ที่สตชุมพรก็ได้นะคะตอนนี้กำลังเผยแพร่สดได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาในช่วงต้นรายการของเราเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณอำนาจจันทร์ประนดจะประสานไปให้ค่ะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันนะคะแน่นอนที่สุดช่วงต้นรายการเนี่ยเกี่ยวกับภารกิจของกองช่างอบจ.ชุมพรนะคะซึ่งเราต้องชูนิดนึงเพราะว่างานกองช่างของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมีหลายแผนกหลายกองนะคะมีหลายแผนกหลายฝ่ายนะคะแต่ว่าในชุดเครื่องจักรเนี่ยคิวแน่นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าที่มานำเรียนเนี่ยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามถ่ายเข้ามาที่กองช่างด้วยว่าจะถึงคิวหรือยังจะถึงคิวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องมานำเสนอเพื่อที่ว่าท่านนายกเองก็จะได้เบาใจในการตอบด้วยนะคะเพราะว่ามีการแบบทำหนังสือขอความนุเคราะห์ยืมชุดเครื่องจักรกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทั้งจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะติดตามกันว่าในแต่ละสัปดาห์งานที่ไหนเสร็จแล้วบ้างแล้วก็ชุดเครื่องจักรเตรียมที่จะย้ายไปเข้าสถานที่ไหนนะคะแล้วเราก็เลยจะฝากฝังไปยังพี่ๆแม่ๆนะคะในพื้นที่ด้วยว่าถ้าเจอพี่ๆกองช่างของเราเข้าไปทำงานหน้างานที่ไหนเนี่ยฝากดูแลด้วยนะคะส่งกำลังใจหรือว่าน้ำเย็นๆก็โอ้โหจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนรูปท่านนะคะให้หล่อขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะท่านนายช่างสมพรคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ย

0: ได้ยินครับผม
1: ได้ยินแล้วนะคะนี่ฝนตกพอดีเลยอ่ะพอเราจัดรายการนะคะเมื่อกี้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะ
0: ก็เพิ่งจะลงเมื่อกี้นี่ครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาชุดกองช่างของเราปฏิบัติงานแล้วเสร็จไปกี่โครงการคะ
0: ทำได้เสร็จไปแล้ว 100% อยู่2โครงการนะครับ
1: ค่ะมีที่ไหนบ้างเอ่ย
0: หนึ่งโครงการที่1นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่3ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีนะครับจังหวัดชุมพรครับผม
1: ค่ะ
0: 100% ครับโครงการที่2นะครับเป็นการขุดลอกปากร่องน้ำนะครับคลองบางมั่นนะครับหมู่15เชื่อมหมู่16ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว 100% นะคะเตรียมเคลื่อนย้ายต่อไปดังนั้นสัปดาห์นี้มีโครงการที่จะดำเนินการกี่โครงการคะ
0: ครับกำลังปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้ก็7โครงการครับผม
1: อ๋อ7โครงการเลยนะคะมีที่ไหนบ้างคะ
0: โครงการที่1นะครับ
1: ค่ะ
0: การเสร็จซ่อมเสร็จบทอัดซ่อมถนนนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านควนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดแผ่นสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้
1: เสร็จ
0: ประมาณ 70% ครับผม
1: 70% 70% ได้ค่ะชุดที่2ค่ะ
0: ชุดที่2เป็นการเกรดบอดอัดซ่อมถนนเหมือนกันนะครับในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสังโกนะครับอำเภอต้นตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: รถนี้เรื่องจัดที่เก้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็น1คันรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
1: อืมค่ะ
0: จุดนี้ก็ได้ไปเจ็ดประมาณ 75% แล้วครับ
1: เยอะค่ะ 75 แล้วนะคะค่ะชุดที่3ค่ะ
0: ชุดที่3เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8นะครับตำบลชุมโคอำเภอประเทียวจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้เครื่องจักรที่เก้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกเศษท้าย10ล้อ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% นะครับ
1: ค่ะที่ชุมโค 60% ค่ะต่อไปโครงการที่4ค่ะ
0: ชุดที่4นะครับเป็นการซ่อมถนนนะครับในเขตอำเภอทุ่งในเขตตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันรถบดแผ่นสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 20% นะครับฝนตกนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีฝนตก
1: ต่อไปชุดที่5ค่ะ
0: ชุดที่5ชุดที่5เป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลนะครับเทศบาลตำบลวังไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้เรื่องจัดที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดแผ่นสะเทือน1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อ3คันนะครับ
1: ค่ะ
0: รถบรรทุก10ล้อ3คันและรถบรรทุกน้ำ1คันครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มดำเนินการวันนี้นะครับ
1: อ๋อเพิ่งเข้าเลยนะคะ
0: ครับเพิ่งจะเริ่มเข้าวันนี้ครับผม
1: ได้ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ
0: ชุดที่6ก็เป็นการปรับพื้นที่แล้วก็เตรียมงานหน้าบริเวณที่แข่งขันเรือยาวขึ้นโขดชิงทองนะครับที่คลองหัวบางนะครับ
1: ค่ะ
0: ตำบลนาจาอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถขุดหน้าจากหลัง1คันรถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับรถบรรทุก10ล้อ1คันรถบรรทุกติดตั้งเครน1คันและรถบดแผ่นสะเทือน1คันนะครับ
1: โอ้ชุดใหญ่เลยนะคะเนี่ย
0: ไป 80% นะครับวันนี้ครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าลุยงานหนักอยู่ที่นี่เลยนะคะชุดใหญ่เลย
0: ตั้งแต่จากแจกปากเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ผม
1: ต่อไปชุดที่7ชุดสุดท้ายค่ะ
0: ท้ายนะครับเป็นการซ่อมถนนนะครับสายเกล้าจันทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: หมู่ที่13ตำบลรับโล่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถขุดหน้าจากหลัง1คันนะครับไปเสริมนะครับและรถบรรทุก6ล้อ1คันรถบรรทุก10ล้อ1คันนะครับชุดนี้จะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ครับ
1: เอา
0: จะเสร็จวันนี้ครับ
1: วันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: สวัสดีครับผม
1: เรียบแต่ว่าฝนตกนะคะเสร็จเหรอคะ
0: ทางด้านนู้นไม่ตกครับไม่ตกเท่าไหร่ครับแล้วก็ทางหน้าน่าจะเสร็จวันนี้รีบไปเสร็จเลยครับจะเป็นครับ
1: แสดงว่าตกในเมืองนะคะค่ะ
0: พร้อมครับ
1: วันนี้ดูแล้วในรูปรู้สึกท่านนายช่างสมพรหล่อขึ้นเลยนะคะเนี่ย
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ไ
0: อ้ครับผม
1: ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านนายช่างสมพรครับ
0: สวัสดีค่ะ คร
1: ับ เซลทุกวันนะคะวันไหนไม่ได้เซลนี่ไม่ได้นะคะต้องเซลกันทุกวันค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะก็ฝากกำลังใจให้กับพี่ๆที่อยู่หน้างานด้วยนะคะทั้ง7โครงการเลยค่ะหลายพื้นที่เลยถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยฝนตกนะคะตอนนี้บอกนำเรียนเลยว่าที่สวทชชุมพรนี่ฝนตกนะคะตกกำลังหนักเลยนะคะแล้วก็ UA นี่เดี๋ยวต้องออกพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆค่ะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยมอบเพลงให้กับทุกๆท่านนะคะตอนนี้ที่กำลังสัญจรอยู่บนท้องถนนอยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆงานดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝากไลขออนุญาตฝากรายการต่อให้กับน้องแอนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ยุขออนุญาตลาไปก่อนค่ะต้องลงพื้นที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับไม้ต่อจากพี่ยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาสุวรรณค่ะแอนนัสยาเพ็ญสวัสดิ์ค่ะห่างหายกับท่านผู้ฟังไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะภารกิจติดพันตั้งแต่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับประจำปี2569พอหลังจากที่เสร็จกีฬาเยาวชนกีฬาอบจ.ครับก็ต่อด้วยกีฬาเยาวชนนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเรามีการส่งเสริมในครบทุกวงจรนะคะครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างเสริมนะคะคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ท่านนายกนพดลอุสิทธิ์เนี่ยมอบให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนะคะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าไปร่วมดูแลพี่น้องประชาชนชาวชุมพรค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยได้มีการดำเนินการนะคะต่อเนื่องกันมาเลยก็คือในปีนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพรเราเนี่ยได้มีการจะกำหนดจัดนะคะกิจกรรมจัดงานประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวันที่19ถึง13กันยายน2569นะคะในปีนี้เรากำหนดจัดตั้งแต่วันที่9จนถึง13นะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนอกเหนือที่เรามีการแข่งขันเรือยาวกันในช่วงกลางวันแล้วในช่วงกลางคืนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของลานวัฒนธรรมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าโชว์ฝีไม้ลายมือนะคะโชว์ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในเวทีของอบจ.ชุมพรเวทีของการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569ของเราด้วยนะคะโดยปีนี้ค่ะเรามีการจัดแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้เองนะคะโดยท่านนายกนพดลอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะรวมไปถึงท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านนายพิชัยอินทนาคมท่านผู้กำกับการนะคะสถานีผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองชุมพรท่านศรีชัยวีระนรพานิชนะคะซึ่งท่านได้มอบหมายให้กับท่านรองเข้าร่วมในการแถลงข่าวนะคะการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงของเราในปีนี้ซึ่งประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ได้มีการแถลงข่าวไปนะคะเมื่อวานนี้เราได้มีการจัดกันนะคะที่บริเวณของท่าน้ำรูปปั้นลิงนะคะลิงพ่นน้ำที่โครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งในพิธีของเมื่อวานนี้นะคะกิจกรรมของเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรามีการรวมตัวนะคะของพี่น้องกลุ่มพลังสตรีนะคะพลังสตรีอบจ.ชุมพรนะคะภายใต้การนำของท่านผอ.ประพันธ์ศักดิ์แสงค่ะได้นำกลุ่มพลังสตรีนะคะจำนวน200ชีวิตมาร่วมรำนะคะชื่อว่ารำน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะก็ได้มีการร่ายรำนะคะบทเพลงนี้ซึ่งทางท่านนายกนพดลอุสิทธิ์เนี่ยได้มีนโยบายนะคะได้มีดำริให้มีการจัดทำเพลงที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9พระบรมชนกาธิเบศรนะคะเราได้มีการทำชุดคลิปรำนะคะเพลงรำนี้ไว้ตั้งแต่ปี2568ก็คือปีที่แล้วแล้วก็มีการรำในช่วงของก่อนที่จะมีการอัญเชิญถ้วยนะคะอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่คลองในหลวงหวงพนังตักนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะเราก็นำพี่ๆกลุ่มสาวสวยกลุ่มพลังสตรีนะคะมีมากกว่า200ชีวิตที่ได้นำเรียนไปเนี่ยมาร่วมรำเพลงนี้กันอีกนะคะเพื่อเป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านนะคะที่ภายในโครงการพระราชดำรินะคะโครงการของรัชกาลที่ 9บ้านพ่อของเราเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงการไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าในการจัดกิจกรรมในปีนี้มีการแข่งขันเรือยาวจำนวนประเภทกี่ฝีพายกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะมีเช่นอย่างทุกปีก็คือจะมีประเภทถ้วยกอถ้วยขอประเภท8ฝีพาย16ฝีพาย32ฝีพายนะคะซึ่งก็มีเรือนะคะผู้จัดการเรือเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าจากปีที่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้มีการมารวมพลนะคะแล้วก็มารวมผนึกกำลังเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดในเรื่องของการแบ่ง
สายการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการแถลงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมีการแถลงถึงแนวพระราชดำริและการน้อมนำนะคะในส่วนของโครงการพระราชดำริเนี่ยที่ทางท่านนายกอำเภอสิทธิ์เนี่ยมาต่อยอดนะคะมาต่อในเรื่องของการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะและภายในงานค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนเลยว่าเรามีการจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะภายในงานเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินพระบรมพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้กับการแข่งขันนะคะในทุกๆปีแล้วก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบกุราชกุมารีด้วยนะคะรวมไปถึงถ้วยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะอัครราชกุมารีกรมหลวงราชกรมหลวงพระราชวัชิระนะคะขัตติยราชนารีซึ่งตรงนี้นะคะท่านก็ได้ถวายถ้วยมาให้กับทางพวกเราชาวจังหวัดชุมพรนะคะในการแข่งขันเรือยาวด้วยรวมไปถึงนะคะพาร์ทกลางคืนก็คือช่วงภาคกลางคืนซึ่งอาจจะมีการจัดปกติแล้วในช่วงของคลองหวงไปทางตักเนี่ยเราจะมีความคลึกครื้นกันเฉพาะช่วงของกลางวันที่มีการแข่งขันเรือยาวแต่พอตกกลางคืนเนี่ยเราก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะก็จะมีแค่เฉพาะกลุ่มที่จะต้องเฝ้าเรือยาวที่จะต้องเข้าชิงชัยในวันต่อไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยทางอบจ.ชุมพรเราเนี่ยมองเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าในช่วงของพักกลางคืนเนี่ยถ้าเรามีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมีการส่งเสริมในเรื่องของลานวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอันดีงามในจังหวัดชุมพรเราเองรวมไปถึงส่งเสริมให้มีการมาร่วมกิจกรรมนะคะนำประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณระแวกนั้นที่ได้มาค้าขายนะคะถือว่ามีการได้มาออกร้านออกบูธในเรื่องของอาหารการกินต่างๆแล้วด้วยเนี่ยไม่ให้เงียบเหงาจนเกินไปเนี่ยก็ได้มีการจัดประเพณีเหล่านี้ค่ะกันมาตั้งแต่ปี2566และเริ่มมาตั้งแต่ปี2566นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมีการเปิดลานวัฒนธรรมกันในคืนวันที่9นะคะวันที่9กันยายน2568โดยมีท่านนายกอำเภออุสิตนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาร่วมแต่งกายสวยงามด้วยชุดผ้าไทยนะคะมาร่วมงานลานวัฒนธรรมของเรานะคะจะเปิดในวันที่9กันยายน2568และหลังจากมีพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะเราได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะเราได้มีการออกประชาสัมพันธ์ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้ายไวนิลนะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆตามพื้นที่ต่างๆนะคะในจังหวัดชุมพรหรือทางสถานีวิทยุที่พี่ยุ้ยเองหรือน้องปุ้ยเองนะคะหรือว่าตัวแอนเองเนี่ยวันนี้ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะมีการรับสมัครค่ะนักร้องนะคะนักร้องซึ่งในช่วงของวันที่9เนี่ยหลังจากพิธีเปิดแล้วเนี่ยจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะประเภทผู้สูงอายุย้ำนะคะผู้สูงอายุนะคะจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปแบบปีที่แล้วเนี่ยมีคนแบบแอบมาติดต่อหน้าผ่านมาที่ทางแอนว่า อยากจะประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุแต่เมื่อพอสอบถามในเรื่องของรายละเอียดอายุนะคะในการที่จะเข้าประกวดเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณสัก2เดือนนะถึงจะถึง60นั่นก็ถือว่ายังไม่ครบ60ปีบริบูรณ์เราจึงไม่ได้ให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาประกวดร้องเพลงในปีนั้นนะคะดังนั้นค่ะปีนี้นะใครที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลงนะคะโดยผู้สูงอายุนะคะจะต้องอย่างที่เรียนค่ะ60ปีบริบูรณ์นะคะจำนวน10ท่านค่ะเราจะมีการรับสมัครนะคะซึ่งสามารถมาสมัครร้องเพลงนะคะลูกทุ่งนะกับเราได้เนี่ยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาสามารถมาสมัครกับแอนได้โดยตรงมากรอกรายละเอียดใบสมัครนะคะแล้วก็เอกสารการสมัครต่างๆเนี่ยที่แอนได้เลยนะคะที่กองท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการรับสมัครได้นะคะภายในวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะนี่คือวันที่2เนี่ยใครที่ติดตามนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจนะขวัญใจแม่ยกขวัญใจด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะวัฒนธรรมอันดีงามศิลปะ
นะคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของมโนราแล้วก็การร้องเพลงนะคะที่สนุกสนานคึกครื้นเนี่ยก็จะมีเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาร่วมในการแสดงนะคะณลานวัฒนธรรมที่บริเวณคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะของเรานั่นเองนี่คือวันที่10กันยายนนะคะและในคืนวันที่11กันยายน2569ค่ะเราจะมีการประกวดเพลงลูกทุ่งเยาวชนนะลูกทุ่งเด็กและเยาวชนซึ่งปีนี้เรามีการแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่11ปีจนถึง14ปีนะคะช่วงอายุเพราะว่าในส่วนของเรนเสียงเด็กอะค่ะทั้ง2รุ่นอายุเนี่ยจะมีเรนเสียงที่ต่างกันจะมีเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มเสียงแตกเนื้อแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวนะคะก็จะทำให้การประกวดเนี่ยถ้าเรานำเรนเสียงของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาประกวดในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นเปิดกว้างๆไว้ว่า10ปีจนถึง18ปีเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะของการแข่งขันดังนั้นเนี่ยอบจ.จึงเล็งเห็นความสำคัญและอยากให้เด็กทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะในการทำกิจกรรมในการประกวดแล้วก็มีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการน้อมนำมาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเรานะคะในการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาร่วมประกวดกันบนเวทีบ้านพ่อนะคะบนเวทีของโครงการบนเวทีของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงชงในปีนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเปิดกว้าง2กลุ่มด้วยกันก็คือตั้งแต่กลุ่มอายุ11ปีจนถึง14ปีนะคะเข้าร่วมแข่งขันโดยเด็กๆเนี่ยสามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเช่นกันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นของทุกวันนะคะเราจะเริ่มรับสมัครกันในช่วงของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่31สิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของน้องๆเด็กและเยาวชนนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง18ปีนั่นเองก็จะเป็นการร้องเพลงประกวดเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะประกวดเพลงลูกทุ่งภายใต้การเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์กฎกติกานะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีประกาศออกไปนะคะว่าเราจะต้องมีกติกามีกฎมีเกณฑ์ในการประกวดอย่างไรนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาตัดสินให้ความยุติธรรมนะคะความเที่ยงธรรมแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการประกวดในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะซีที่สำคัญเลยนะคะในส่วนของการแต่งกายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยคือจะจัดกันมาเต็มอยู่แล้วนะคะแต่งตัวกันมาสวยงามทุกปีจัดเต็มกันมาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการแต่งกายนะคะการแต่งกายในการประกวดของแต่ละปีเนี่ยก็จะเน้นย้ำในส่วนของผ้าไทยหรือเป็นชุดสุภาพสวยงามให้สอดคล้องกับบทเพลงที่ทุกท่านนะคะจะต้องนำมาประกวดนั่นเองค่ะซึ่งการประกวดร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นของผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นของเด็กและเยาวชนนะคะในส่วนของการประกวดเนี่ยเราจะต้องกำหนดเพลงนะคะแล้วก็กรอกลงไปในใบสมัครนะคะจะต้องกำหนดเพลงมาเลยว่าเราอยากจะร้องเพลงอะไรเรามีความถนัดเพลงชื่อเพลงว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นถ้าใครถนัดหรือว่าอยากจะร้องเพลงร้องกล้าเผ่าไทยเงี้ยท่านก็จะต้องเตรียมตัวมาจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาจะต้องเตรียมbacking track นะคะในส่วนของดนตรีมาเพราะว่าในแต่ละช่องเสียงค่ะและเสียงของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มลดคีย์ตรงนั้นเพิ่มคีย์ตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้ากับเสียงของตัวเองดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะเราเปิดกว้างนะคะที่ให้ทุกๆท่านที่จะเข้ามาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุหรือของเด็กเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าในส่วนของผู้สูงอายุเราจะประกวดกันในวันที่9กันยายน2569และของเด็กและเยาวชนค่ะเราจะประกวดกันในคืนวันที่11กันยายน2569ค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะในคืนวันที่12ค่ะ12กันยายน2569เรายังมีการประกวดวงดนตรีนะคะวงดนตรีของเด็กและเยาวชนค่ะอันนี้คือประกวดเป็นวงมาเป็นวงเราให้เวทีนะคะของลานวัฒนธรรมเราเนี่ยเปิดกว้าง
ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมประกวดนะคะโดยมีเครือข่ายเอกชนค่ะเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมาหาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนะคะในการประกวดร้องเพลงวงดนตรีนะคะในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็จะมีการมอบรางวัลนะคะในการประกวดวงดนตรีเยาวชนนะคะแต่ในหลักเกณฑ์ของวงดนตรีเยาวชนค่ะจะแตกต่างกับลูกทุ่งตรงที่ว่าในการประกวดเนี่ยเราจะมีเพลงที่จะเป็นเพลงบังคับบังคับในที่นี้ก็คือจะให้หัวข้อนะคะหัวข้อของบทเพลงเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับคลองในหลวงหัววังพนังตัดเกี่ยวกับล้นเกล้ารัชกาลที่9มาแล้วก็ให้ระยะเวลาไปนะคะซึ่งในส่วนของการประกวดวงดนตรีเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าวงเต็มแล้วเข้ากันมาเด็กสนใจกันอยากจะเข้ามาประกวดในเวทีนี้เนี่ยอุ่นหนาฝากข้างเลยน้องตะกร้อซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็รับในส่วนของการรับสมัครนะคะก็แอบแบบว่าเสียใจที่เราไม่สามารถด้วยระยะเวลาที่จำกัดในช่วงของห้วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นไปต้นไปอย่างเงี้ยกลัวว่าเวลามันจะเกินเลยไปกว่าที่เรากำหนดเอาไว้นะคะในการใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการประกวดวงดนตรีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงด้วยดังนั้นเนี่ยพอเรามันมีการประกวดแล้วก็ต้องใช้ห้วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยค่ะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกำหนดในเรื่องของกลุ่มที่จะมาประกวดร้องเพลงดังนั้นเนี่ยหลายๆทีมที่มาสมัครช้านะคะมาสมัครช้าไม่ทันในห้วงของเวลาที่เรารับสมัครหรือว่าก็เลยตามที่เราตั้งกำหนดเอาไว้แล้วแต่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เอาเป็นว่าปีหน้านะคะปีหน้าคาดว่าเรายังจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กและเยาวชนกันอีกต่อไปนะคะแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะจึงวันที่13กันยายนเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569ก็ช่วงกลางวันเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นช่วงกลางวันนะคะวงเวลากลางวันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันด้วยเราก็จะมาดูกันในวันที่13แล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำนะคะในการแข่งขันเรือยาวในปีนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะในเรื่องของประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569และยังมีไปมากกว่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

ับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการอบจพบประชาชนนะคะในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะในช่วงของกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากลานวัฒนธรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะกองเชียร์ผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมชื่นชมเรือของทุกท่านนะคะในแต่ละภูมิลำเนาในแต่ละตำบลเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการนะคะที่สามารถได้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าชื่นชมนะคะเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะรัชกาลที่9ของเราได้บริเวณงานด้วยรวมไปถึงนะคะมีการประกวดนะคะประกวดกองเชียร์นะคะกองเชียร์ซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของการแถลงข่าวเนี่ยก็ได้มีการจับนะคะในการจับในส่วนของเวทีประกวดกองเชียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะคะพิธีเปิดของเราเนี่ยจะเปิดกันในวันที่10กันยายน2569นะคะจะมีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานนะคะของพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะคะไปรอบเมืองชุมพรเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะของขบวนเนี่ยจะเริ่มตั้งกันที่บริเวณของลานพระบรมรูปนะคะรัชกาลรัชกาลที่5หน้าบริเวณของอบจชุมพรบริเวณของอำเภอเมืองชุมพรนะคะและเราจะอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะขึ้นรถขบวนแห่อย่างสมพระเกียรตินะคะมารอบเมืองชุมพรมารอบตัวเมืองชุมพรเพื่อที่จะนำ

วยพระราชทานนั้นนะคะมาตั้งนะคะมาอัญเชิญขึ้นสู่บริเวณประรำพิธีนะคะในส่วนของโครงการพระโครงการครองในหลวงหัววังพนังตักนั่นเองนะคะในบริเวณที่มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขชิงธงค่ะแล้วก็จะได้ให้ทุกคนนะคะทุกภาคส่วนราชการเนี่ยได้มาร่วมนะคะในขบวนแห่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมในขบวนแห่นะคะจากพื้นที่ต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมในขบวนแห่กันอย่างยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะปีนี้นะคะก็จะเริ่มกันนะคะมีการตั้งขบวนแห่ถ้วยพระราชทานนะคะในวันที่10 กันยายน 2519นะคะก็ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปละค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมชื่นชมนะในส่วนของถ้วยพระราชทานนะคะพระบารมีที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มีนะคะมากมายเหลือขนานับให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรของเราด้วยค่ะทิ้งท้ายกันวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียวมีฝนตกในทุกๆวันช่วงเช้าแดดออกช่วงบ่ายฝนตกช่วงเช้าฝนตกช่วงบ่ายแดดออกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวสารกันนะคะทั่วโลกเลยเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเลยในส่วนของเขาเรียกว่ามหันตภัยนะคะทางธรรมชาติเมื่อเช้าเนี่ยเปิดดูข่าวนะคะแต่ละช่องเนี่ยโอ้โหนำเสนอข่าวในส่วนของประเทศเนปาล นะคะที่มีเขาเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งละลายนะคะแล้วก็มีดินโคลนเนี่ยเข้าถล่มตอนนี้เมื่อเช้าที่ฟังเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า150 คนแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะคาดว่านะคะจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมาแรงมากแล้วก็เห็นแล้วโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวดังนั้นนะคะวิกฤตที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพอากาศที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวเราเองนะคะเป็นจุดสำคัญด้วยนะคะมนุษย์เองเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดสำคัญในจุดหนึ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้นี่เกิดขึ้นดังนั้นนะคะไปธรรมชาติเราไม่อาจจะไม่สามารถที่จะไปต้านนะคะหรือว่าไปห้ามได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้และที่สำคัญเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์สตินะคะสำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยการที่จะเอาตัวรอดนะคะจากภัยพิบัติต่างๆหรือว่าการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็สภาวะโลกเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะมาต่อไม้กับพี่ยุ้ยนะคะคาดว่าวันพุธหน้านะจะได้เจอกับแอนเนี่ยจริงจังนะคะในช่วงเวลาที่ต้องดำเนินรายการนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: จความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้นายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้ำท่วมโคลนถล่มฉับพลันถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ160คนแต่เชื่อว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะมีความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ยังมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะมาดูเรื่องราวของสวกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทางสวก็ออกมาอัดกลับไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไอลอค่ะเรื่องการเปิดข้อมูลหัวเลือกสวแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีนะคะก็ออกมาแจงในประเด็นนี้ค่ะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะคะแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.หลุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.ก็ขอตั้งคำถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างทั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้าข่ายการละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่และหากนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ก็อาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าด้วยพ.ร.บ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยจึงขอถามกลับไปยังนายภริศและนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายพิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันจึงขอถามว่า ทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้งสองชุดนั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ตนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาขอข้อมูลเอกสารไปแต่ทางกกต.และ DSI ก็ไม่ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไรและเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่และตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยกล่าวหาว่าทั้งทางนายพฤทธิ์แล้วก็ทางไอลอนั้นอาจจะพยายามชี้นำและกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานส่วนยังมีสว.อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดด้วยนะคะก็คือพันตำรวจเอกกอบค่ะซึ่งพูดถึงไทม์ไลน์กระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการตั้งคำถามว่าอำนาจการสอบสวนคดีการเลือกสว.เป็นอำนาจของใครแล้วก็อยากจะพูดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถือเป็นการแทรกแซงหรือไม่หรือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือไม่และการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อติชมโดยสุจริตค่ะก็ขอให้คนที่เสพสื่ออยู่ในปัจจุบันใช้วิจารณญาณรับฟังความคิดเห็นด้วยดวงตาที่เป็นธรรมค่ะส่วนพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์นะคะก็พูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งนัดรับประทานอาหารร่วมกันวานนี้ที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองการรอดคดีหัวสว.เรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคณะกรรมการไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองขอให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นการนัดกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ใช่หรือไม่พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแค่อยากกินข้าวไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นและสามารถให้ดูภาพได้ส่วนจุดประสงค์ที่มีคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยอาจจะต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าก็เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่ความจริงแล้วเป็นการสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคนนั้นตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นเรื่องของกกต.ค่ะ
2: ศาลรัฐธรรมนูญก็มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนายแสวงบุญมีนะคะเปิดเผยถึงการสืบพยานวันนี้บอกว่าเพื่อจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความสงสัยโดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่พูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่มาถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนายแสวงบอกว่าสำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสื่อวันปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
1: ค่ะก็พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูทางกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือออกมาเปิดเผยนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหี ีบจังหวัดชลบุรีและนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยจะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MHD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ค่ะมาดูทางกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพได้นายกรัฐมนตรียังจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพกำลังรบหลักของกองทัพเรือด้วยค่ะซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการการทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือก็เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบการโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15สาชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ทั้งการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ยังช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะ
1: ค่ะความคืบหน้าเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานรัฐชี้แจงค่ะนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงถึงเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีส.ส.จังหวัดชายแดนใต้14คนส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุจึงมีการเชิญ6หน่วยงานมาให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งวันนี้กรรมาธิการจะติดตามแล้วก็หาความจริงให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของประชาชนสำหรับแนวทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความมั่นคงบางส่วนที่เป็นชั้นความลับตรงนี้จะต้องดูนะคะว่าหน่วยงานจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนายมนเทียนบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เกิดมานานกว่า22ปีแล้วตั้งแต่ปี47มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ก็จะแก้ปัญหายากและจะมีปัญหาอื่นตามมาการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2อำเภอในจังหวัดสงขลาเหตุเกิดนะคะรวมแล้วกว่าหมื่นครั้งทุกครั้งก็มีเป้าหมายต่อชีวิตประชาชนแต่มาครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์ทำลายกล้อง CCTV ซึ่งแปลกกว่าทุกครั้ง ก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายมนเทียนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็การเมืองสำหรับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนามะทาประธานที่ปรึกษานายกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ข้อมูลเรื่องงบประมาณนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยเรื่องนี้นายมนเทียนกล่าวว่าแนวทางป้องกันและการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนส่วนการตั้งคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายมนเทียนบอกว่าต้องแก้ให้ตรงจุดและต้องพูดคุยกับคนที่ใช่หากไปพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

0: ั้งนี้การมีกลุ่มขบวนการรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจเป็นเพราะคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจและต้องมีการพูดคุยเจรจากันค่ะ
1: ฟังสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมาติดตามกันเรื่องของป้าดากับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
1: ป้าดานะคะหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโต๊ะปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไข่สอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุกที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะโต๊ะปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามนายวรเดชโชว์หลักฐานภาพถ่ายพื้นที่วัดป่าอดุญญารามที่แสดงว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2541โดยบอกว่าถ้าปี2535ยังไม่มีวัดแล้วจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรการตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติก็ต้องเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็จะต้องทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิพื้นที่ต่างๆและภาพถ่ายประกอบส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผังและภาพถ่ายของวัดป่าอดุญญารามในปี2541มีการจัดทำผ่านขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกำแพงชำรุดและพบภาพการตัดไม้ในพื้นที่เหตุใดเอกสารหรือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าเป็นความลับส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดการโอนที่ดินให้วัดเป็นคนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84กรณีขณะที่กรณีนี้มีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดก็ต้องตรวจสอบว่าปี2541นั้นสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์หากสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าภาติกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ส่วนประเด็นเอกสารที่ดินทายาทเคยขอตรวจสอบโฉนดแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและทำไมทายาทถึงตรวจสอบเอกสารไม่ได้และประดาบอกว่าได้ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นคือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุญญารามนั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ย้ำนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายเป็นตัวตัดสินไม่ใช่การกล่าวหาหรือประณามทายาทโดยต้องตรวจตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะและหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคที

0: วันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายสำหรับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังดำเนินการได้ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 คนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 คนหรือว่าร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกจำนวน 4,546,952 คนหรือว่าร้อยละ 48.82 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนการดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะทำไปแล้ว 2,515,504 คนหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 629,382 คนหรือว่าร้อยละ 20 ค่ะกระทรวงการคลังจึงประกาศนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่30กันยายน2569นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการค่ะ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยของเรานะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเมื่อวานก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าการแสดงของน้องเนเน่ในการเข้าแข่งขันAGT นะคะ America Got Talent ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั้งคว้ารางวัล Golden Buzzer เข้ารอบชิงนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจค่ะก็คือนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยนะคะผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยมีโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รวมไปถึงแถบคาบสมุทรมารายูมาประยุกต์นะคะก็เอามาผูกไว้คู่กับกางเกงนำเสนออัตลักษณ์ความสวยงามแบบไทยแล้วก็มีการเชิญชวนนะคะว่าให้คนไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจเอาใจช่วยน้องเนเน่ด้วยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลให้ได้รับทราบค่ะมีประเด็นเรื่องของเข็มกลัดนะคะที่ประดับบนเสื้อของน้องเนเน่นะคะในวันที่ขึ้นแสดงนะคะมีการระบุว่าเป็นปิ่นตั้งซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปคุยเรื่องนี้กับคุณป้าแดงจรูนรัตน์ตันเทวณิชอายุ85ปีค่ะเจ้าของบ้านโบราณชินประชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมพรณกันแห่งประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตค่ะบอกว่าดีใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกดีใจที่คนรุ่นใหม่สนใจเครื่องประดับโบราณแต่ว่าก็อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะคะเรื่องเข็มกลัดชิ้นดังกล่าวค่ะเข็มกลัดบนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่หลายคนเข้าใจค่ะคุณป้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าปิ่นตั้งเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามาลายูแปลว่าดาวนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือต้องเป็นรูปดาวเท่านั้นอาจจะเป็นดาวเพชรซีกดาวเพชรลูกขึ้นอยู่กับรูปแบบการขึ้นของช่างค่ะในอดีตชาวภูเก็ตนิยมรับขวัญลูกสาวคนแรกด้วยปิ่นตั้งปิ่นตั้งสามารถนำมาประดับได้ทั้งชุดเคบาย่าของสุภาพสตรีหรือนำมาติดหน้าอกเสื้อและหมวกของสุภาพบุรุษก็ได้ค่ะ ่ะแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณได้มากขึ้นค่ะ
0: รัฐบาลสั่งเบรกการสอบแข่งขันเด็กระดับอนุบาลนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่สำคัญขัดกฎหมายด้วยนะคะเลยมีการให้ปรับวิธีการประเมินด้านอื่นๆแทนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็จะต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับวิธีวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมถึงใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นข่าวที่ช็อกโลกเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพด้วยนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้ำท่วมในเนปาลค่ะเป็นน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มนะคะลงมาในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตค่ะในภาพก็เป็นเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เหมือนกับชุมชนตรงนั้นทั้งชุมชนนะคะก็สูญหายไปเลยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนถนนสะพานโรงไฟฟ้าแล้วก็มีความเสี่ยงบริเวณลำน้ำหลายสายที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุกประมาณแค่60กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างนะคะทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะ157คนสูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาล100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติค่ะเช่นอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีมากที่สุดนะคะนับร้อยคนค่ะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ที่เนปาลส่วนทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่เชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหายอีก265คนค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วนะคะคุณสัสิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้วันที่27 สิงหาคม 2569นะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตค่ะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงภาคเที่ยงแบบนี้นะคะ12:30 นไปจนถึง13:00 นค่ะก็จะนำข่าวสารนะคะทั่วภาคใต้มาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเขตอนุรักษ์สู่ธนาคารกุ้งพัทลุงสร้างโมเดลชุมชนดูแลกุ้งกล้ามกรามทะเลสาบสงขลากรมประมงก็ได้ผนึกกำลังชุมชนประมงจังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาผ่านการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำและจัดตั้งธนาคารกุ้งกล้ามกรามพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 1.2 ล้านตัวคืนสู่แหล่งน้ำหวังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสร้างความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนที่วัดคลองขุดหมูในการบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งกล้ามกรามเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนโดยมีนายสิทธิพลเมืองสงผู้อำนวยการกองตรวจการประมงกล่าวรายงานพร้อมด้วยพระภิกษุข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นยุวประมงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีการปล่อยกุ้งกล้ามกรามจำนวน1 ล้านตัวปล่อยพันปลากินพืชจำนวน200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถกลับมาเป็นแหล่งน้ำและสร้างรายได้แก่ชุมชนประมงในอนาคตโครงการนี้นะคะมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของตนเองโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณกุ้งกล้ามกรามในทะเลสาบสงขลาให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงพร้อมพัฒนากลุ่มชุมชนประมงและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำอ่าวคลองขุดให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลหานโพหนึ่งในกลไกสำคัญก็คือการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประมาณ600 ไร่แบ่งพื้นที่เป็นเขตไข่แดงแล้วก็เขตไข่ขาวพร้อมจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำและกำหนดกติกาของชุมชนในการห้ามทำการประมงภายในเขตอนุรักษ์เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์และก็สัตว์น้ำวัยอ่อนเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนตามธรรมชาติขณะเดียวกันชุมชนก็ได้ยังพัฒนาแนวคิดธนาคารกุ้งกล้ามกรามโดยรับฝากแม่กุ้งกล้ามกรามที่มีขายจากสมาชิกชุมชนที่ทำการประมงได้นำมาเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งจนอยู่ในระยะที่เหมาะสมก่อนปล่อยกลับคืนสู่ทะเลสาบสงขลานะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสรอดของลูกกุ้งและช่วยฟื้นฟูประชากรกุ้งกล้ามกรามในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากการอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วนะคะยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาโดยกลุ่มประมงเชิงอนุรักษ์บ้านสะทังและกลุ่มประมงเขตอนุรักษ์บ้านแหลมดินในพื้นที่ตำบลหานโพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามร่วมกันทั้งการกำหนดแผนงานการดูแลเขตอนุรักษ์และการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการทรัพยากรกุ้งกล้ามกรามและสัตว์น้ำระดับแหล่งน้ำของกลุ่มอ่าวคลองขุดบ้านสะทังและบ้านแหลมดินซึ่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณกุ้งกล้ามกรามและสัตว์น้ำชนิดต่างๆในทะเลสาบสงขลาและควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและทางอาหารและรายได้จากอาชีพประมงการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็ได้สะท้อนถึงของพลังชุมชนในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจากเขตอนุรักษ์สู่ธนาคารกุ้งกล้ามกรามและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติเป็นการสร้างระบบการจัดทรัพยากรที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลสาบสงขลายังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยดีเจดีวิรวมรองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชคืบหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสร้างจิตสำนึกและขยายเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนะคะที่โรงแรมเมืองลิกออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางศรีนาขุนเพชรนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตปรับเปลี่ยนทัศนคติและตระหนักถึงผลกระทบนะคะของการทุจริตที่มีผลเสียหายและผลกระทบต่อสังคมรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในองค์กรการจัดซื้อจัดจ้างและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลางและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค16ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐเขต8และสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งถ่ายทอดความรู้นะคะประสบการณ์และข้อพึงระวังที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้วยนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสุพิสารแผ่ลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีคณะผู้จัดอบรมและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดณห้องไข่มุกไพลินชุมพรการ์เด้นอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเนื่องจากอาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองการค้าประเวณีปัจจุบันนะคะรูปแบบการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและพัฒนาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยการอบรมครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสให้ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์และผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดจนเรียนรู้ข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติการและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับ
ช้แรงงานหรือบริการทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ์แรงงานการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสตลอดจนขยายผลความรู้ไปสู่ผู้ใช้แรงงานนักเรียนนิสิตและนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเข้าสู่กระบวนการมนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็มีภารกิจหลักในการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งให้ความสำคัญป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบจึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,569 นะคะให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพื่อให้ผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบถึงผลกระทบจากการปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงได้รับรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและข้อบ่งชี้เกี่ยวกับพฤติการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรวมทั้งเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานในพื้นที่และขยายผลในการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้แรงงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีผู้นำแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวครูรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน55คนโดยได้รับเกียรติจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพรเป็นวิทยากรบัญชาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ผลกระทบของปัญหาบทบาทหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติการและบทลงโทษเกี่ยวกับการค้าคดีมนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการละเมิดสิทธิด้านแรงงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันแจ้งเบาะแสและขยายผลการทำงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดตรังนะคะจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเดินหน้านำทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะนายสงกรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญและนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ก้อนโตให้แก่ภาคการบริการภายใต้งานมีการรวบรวมร้านอาหารและผู้ประกอบการมากกว่า120บูธพร้อมกิจกรรมไฮไลท์อาทิการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นการจำหน่ายเมนูราคาพิเศษเมนูเลข9และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหารซึ่งมีมากกว่าเรื่องรสชาติแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตเรื่องราวและเสน่ห์ของผู้คนในพื้นที่ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่การจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่นำเสนออาหารอร่อยของจังหวัดตรังแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ

อเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21 2026นะคะด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนสร้างความฮือฮาในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะด้วยการรับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่พร้อมชื่นชมพลังในการถ่ายทอดความสามารถบนเวทีระดับโลกทั้งเสียงเพลงการเล่นกีตาร์บุคลิกและจริงใจและความจริงใจนะคะที่สะท้อนออกมาจากตัวตนของเนเน่ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่พัฒนาต่อยอดไปสู่เส้นทางศิลปินในอนาคตนะคะและท่านผู้ว่านะคะก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเนเน่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนโดยแสดงให้เห็นว่ามีพลังที่ดีเป้าหมายที่ดีและกล้าที่จะเดินตามฝันสามารถพาตนเองก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้นะคะพร้อมเชื่อว่าเรื่องราวของเนเน่ก็จะเป็นพลังให้เยาวชนรุ่นใหม่ค้นหาศักยภาพของตนและเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจขณะเดียวกันนะคะการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตก็ยังปรากฏอย่างชัดเจนนะคะจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัยที่ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลแล้วก็จอ LED เพื่อส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้เนเน่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมองว่าการรวมพลังของผู้คนที่มีความหลากหลายเช่นนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายแล้วก็เนเน่ก็เปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมารวมกันเป็นพลังเดียวทั้งเพื่อเนเน่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยนอกจากความสามารถด้านดนตรีแล้วนะคะเนเน่ยังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในการแต่งกายขึ้นบนเวทีระดับโลกสะท้อนอัตลักษณ์และความงดงามของผืนผ้าไทยสู่สายตานานาชาติโดยมีการนำผ้าไทยมาประยุกต์เข้ากับการแต่งกายสไตล์ร่วมสมัยและการแสดงดนตรีร็อกได้อย่างโดดเด่นการนำผ้าไทยซึ่งมีรากทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ไปปรากฏบนเวทีระดับโลกถือเป็นเรื่องที่คนไทยควรภาคภูมิใจและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่เสน่ห์ความเป็นไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติความสำเร็จของเนเน่นะคะจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสามารถของเยาวชนคนหนึ่งแต่ว่ายังสะท้อนพลังของครอบครัวชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตที่ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนนะคะพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำและก้าวสู่เวทีใหญ่กว่าเดิมทั้งนี้เนเน่นะคะจะมีกำหนดการเดินทางกลับถึงภูเก็ตในวันที่28สิงหาคม2569ณสนามบินนานาชาติภูเก็ตฝั่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขณะที่รอบชิงชนะเลิศกำหนดแข่งขันในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569ตามเวลาในประเทศไทยค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะร่วมกับนายรัชศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกำหนดทิศทางมอบหมายภารกิจและติดตามการดำเนินงานในทุกมิติสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาฏดำริอำเภอหัดใหญ่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนก่อนเดินทางไปร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูนอกจากนั้นนะคะเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก่อนเดินทางไปสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังข้อเสนอร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้นะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจังหวัดสงขลานะคะได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยการจราจรระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินการแพทย์สาธารณสุขรวมถึง

0: จัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนรองรับการทำงานของสื่อมวลชนอย่างครบวงจรพร้อมวางแผนประชาสัมพันธ์3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาไทยถิ่นใต้และภาษามลายูเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดยังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งได้มีการเตรียมเสิร์ฟไก่ทอดหาดใหญ่นะคะขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรสัมผัสรสชาติกรอบนุ่มในเค็มหวานหอมเจียวสูตรเด็ดนะคะอัตลักษณ์อาหารคู่เมืองหาดใหญ่สู่การต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ภาคใต้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงหาดใหญ่นะคะหนึ่งในเมนูอาหารที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยเอกลักษณ์ความกรอบนอกนุ่มในรสชาติเค็มหวานกำลังดีโรยหน้าด้วยหอมเจียวย้ำว่าไก่ทอดหาดใหญ่นะคะต้องกินคู่กับหอมเจียวและที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะจึงกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อที่อยู่คู่เมืองหาดใหญ่มาอย่างยาวนานโอกาสที่จังหวัดสงขลานะคะเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศในการประชุมครม.สัญจรระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ไก่ทอดหาดใหญ่ยังได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารประเทศหวังถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้หนึ่งในร้านไก่ทอดนะคะที่สืบทอดรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นคือพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยร้านก็เปิดขายมานานกว่า20ปีเริ่มต้นจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก่อนส่งต่อกิจการสู่รุ่นที่2โดยนายสิทธาธรตรีรัตน์อายุ32ปีเจ้าของร้านนะคะซึ่งยังคงรักษารสชาติและเอกลักษณ์ของไก่ทอดแบบดั้งเดิมไว้นายสิทธาธรได้เล่านะคะว่าจุดเด่นของไก่ทอดหาดใหญ่คือความกรอบนอกนุ่มในพร้อมรสชาติเค็มและหวานเล็กน้อยโรยด้วยหอมเจียวและที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไก่ทอดขณะที่ทางร้านให้ความสำคัญกับคุณภาพโดยไม่ใช้น้ำมันทอดสับนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานไก่ทอดที่มีคุณภาพสำหรับราคาจำหน่ายของร้านนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายทั้ง 15-35 บาทตามขนาดและประเภทของชิ้นไก่ทั้งปีกน่องอกและสะโพกขณะที่ข้าวเหนียวจำหน่ายห่อละ10บาทหอมเจียวกระปุกละ15บาทและหนังไก่กรอบถุงละ20บาทนะคะทำให้ลูกค้าทุกวัยสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและกำลังซื้อจากราคาที่เข้าถึงง่ายสิ่งที่ทำให้ร้านนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือการรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของอาหารแม้จะเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่แต่คนรุ่นที่สองยังคงตั้งใจรักษาสูตรและเสน่ห์ของไก่ทอดหาดใหญ่เอาไว้พร้อมพัฒนาให้เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่มากขึ้นปัจจุบันร้านพี่ปลาไก่ทอดหาดใหญ่นะคะก็จะมี2สาขาสาขาด้านหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.อีกสาขานะคะบริเวณด้านหลังไปรษณีย์หาดใหญ่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะนายสิทธาธรนะคะได้กล่าวว่าการที่ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรจึงไม่เพียงเป็นการนำอาหารท้องถิ่นขึ้นสู่สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวของอาหารที่เติบโตเคียงคู่กับวิถีของคนหาดใหญ่และต่อยอดกันจากอาหารพื้นถิ่นนะคะไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาภาคใต้รู้สึกดีใจที่ไก่ทอดหาดใหญ่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและอยากให้คนทั่วประเทศเดินทางมาจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสลิ้มลองและเมื่อมาเที่ยวหาดใหญ่อยากให้นึกถึงไก่ทอดหาดใหญ่เป็นหนึ่งในเมนูแรกๆที่ต้องชิมจากร้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกที่เข้ามาสานต่อกว่า20ปีวันนี้ไก่ทอดหาดใหญ่กำลังเดินทางจากสำรับอาหารท้องถิ่นนะคะไปสู่เวทีกว้างขึ้นเป็นทั้งความอร่อยความทรงจำและอัตลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่ที่พร้อมส่งต่อให้ผู้มาเยือนได้รู้จักผ่านรสชาติเรียบง่ายที่ยังคงความเป็นต้นตำรับและอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการผลักดันอาหารใต้ให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะ
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะอสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณทุกสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจชมขีดความสามารถการรบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภานายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นเข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46และ51ทับ2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,767 คนโดยมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมเรียกรับเงินอ้างมีโควต้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายประวิตรที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมอ่านหมายจับต่อหน้านายประวิตรและนำเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและจากควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.คดีนี้นายประวิตรถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 คนขออภัยค่ะ 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้หายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับลงวันที่25สิงหาคมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 175
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ00ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะกลับมาเจอค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลายามบ่ายนะคะ 13:10 โดยประมาณเรื่อยไปคุณผู้ฟังถึง 14:00 นะคะทาง Mcot Radio Network อสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะบางท่านอาจจะฟังที่90.75 บางท่านอาจจะฟังที่ 104.75 นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงค่ะกับเรื่องราวของข่าวสารสาระนะคะร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะคะ0776415567ค่ะแล้วก็ Facebook Live ด้วยในช่วงนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปดูดีเจค่ะว่าวันนี้อยู่แบบไหนอย่างไรนะคะแวะมาทักทายร่วมพูดคุยกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงแรกนะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้มีประกาศนะคะที่แจ้งมาจากจังหวัดชุมพรด้วยค่ะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีประกาศเตือนภัยฉบับที่10ค่ะลงวันที่26สิงหาคม2569นะคะโดยในช่วงวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งลมกระโชกแรงนะคะอ่าวไทยค่ะห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ชุมพรบ้านเรายังคงเจอฝนกันแทบทุกวันเลยใช่ไหมคะบางช่วงนี่เช้าๆอากาศดีๆนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยโอขับจากตัวเมืองไปหลังสวนนะคะเมื่อเช้าเพราะว่าไปร่วมงานเปิดร้านยานะคะของเสริมสิริฟาร์มาซีก็มีท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์โคชรักษ์นะคะท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงท่านก็มาเป็นประธานเปิดนะคะก็เป็นงานเล็กๆนะอบอุ่นค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปเนี่ยอากาศยังดีอยู่เลยนะคะพอขากลับเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังมืดฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกนะคะเนี่ยช่วงนี้ก็เลยประกาศเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนนะคะให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะส่วนภาพรวมนะคะส่วนภาพรวมค่ะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงานะคะเรียกได้ว่ายังคงชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันค่ะแทบจะทุกภาคเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะนี่ก็คือในช่วงแรกนะคะสำหรับเรื่องราวของข่าวสารสภาพดินฟ้าอากาศที่นำมารายงานกันแล้วก็มีงานเพลงค่ะที่ถามมาจากลุงบุญช่วยนะลุงบุญช่วยบอกว่าขอแค่รู้ข่าวเดี๋ยวจัดให้นะคะเพลงนี้บอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะพี่แป้นด้วยเนาะแล้วก็ป้าแดงหน้าอำเภอด้วยก็ทุกเสียงทุกสายละกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ที่ติดตามรับฟังวิทยุอสมทของเรากันอยู่นะคะไปค่ะฟังเพลงขอแค่รู้ข่าวอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะไปเลือกเพลงของคุณรัชนกมาซะแล้วขอแค่แลดูแต่นี่ขอแค่รู้ข่าวนะคะของคุณเอกราชสุวรรณภูมิค่ะ

0: ระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวดีๆผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยนะคะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการค่ะก็มีสายค่ะมีสายแนะนำงานเพลงมานะคะพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินขอเพลงแผลใหม่ค่ะของน้องหมิวรัชดาพรนะคะเดี๋ยวจัดให้ฟังค่ะแล้วก็มีขอแค่รู้ข่าวมาอีกแล้วแต่บอกว่าฟังฉบับของคุณต่ายอรทัยโอถามว่าเสียงร้องเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะกลัวแฟนรายการจะเบื่อไงบอกไม่ใช่นะคะก็เดี๋ยวจัดให้ฟังละกันค่ะรอติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆที่น่าสนใจค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะของใครหลายๆคนเลยค่ะชื่นชอบกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพลาดกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟร้อนนี่ได้เลยนะคะก็วันนี้สนใจสอบถามกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็ได้ร้านค้าก็มีชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าธกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลอวยชัยเลิศฤทธิ์พาซ่านะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนสอบถามกันไปนะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้เชฟควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกนะคะบางคนบอกแพงค่ะแพงแต่ว่าได้คุณภาพแพงแต่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างเลือกแบบไหนคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมั่นใจแล้วก็วางใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะนะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939 0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของข่าวสารก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีก1ช่วงนะคะก่อนที่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงของคุยกับทนายด้วยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะเรื่องที่จะฝากคุณผู้ฟังกันนี่ต้องแสดงความยินดีนะคะกับเด็กชุมพรเพราะว่าน้องเนเน่นี่โอ้เขาดังไกลไประดับโลกแล้วนะคะแต่ว่าเด็กชุมพรเราเองเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไปแข่งขันกีฬาเทควันโดนะคะแล้วก็สามารถที่จะล้มนะคะล้มแชมป์เต็ง1ไปได้อะนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องไอโฟนเด็กชายพฤกษาชัยพงศ์นะคะนักเทควันโดดาวรุ่งค่ะจาก TKD Center Gym จังหวัดชุมพรนะคะที่โชว์ฟอร์มค่ะสามารถที่จะล้มมือวางอันดับ1นะคะของรายการค่ะรับเหรียญทองนะคะในรายการการแข่งขัน PTT Thailand Taekwondo กลางปี2026ที่จังหวัดอยุธยาที่ผ่านมาทราบมาว่ามีเด็กชุมพรของเราไปแข่งขันกันหลายคนเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องไอโฟนเด็กชายพฤกษาชัยพงศ์ด้วยนะคะนักเทควันโดหนุ่มดาวรุ่งนะคะแล้วก็แสดงความยินดีค่ะกับน้องๆ นะคะจากโรงเรียนบ้านทรายขาวค่ะ10สาวเก่งนะคะที่สามารถคว้าโลกเกียรติยศ MCU Contest ครั้งที่7นะคะสวดสรพันยะสื่อพุทธนวัตกรรมนะคะสื่อพุทธนวัตกรรมค่ะก็ไปแข่งขันกันนะคะที่มจร.นะคะอันนี้ก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองค่ะนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโชว์ศักยภาพโดดเด่นด้านพุทธศาสนพิธีนะคะนวัตกรรมยุคใหม่คว้าชัยชนะมาครองนะคะโชว์พลังความสามัคคีสวดสรพันยะ นะคะพุทธศาสนพิธีค่ะนอกจากจะมีการประกวดของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวแล้วนะคะก็ยังได้เข้าร่วมกับชุมชนค่ะในการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำอีกด้วยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่น่ายกย่องอย่างยิ่งนะคะน้องๆเยาวชน10คนค่ะเด็กหญิงไพลินสมโพรุ่งเรืองเด็กหญิงมุกดาแก้วน้อยเด็กหญิงขวัญจิราคงวิเชียนเด็กหญิงณตะวันสมจิตเด็กหญิงสิริลดาสังคุ้มเด็กหญิงนัทนิชามัทยาเด็กหญิงบุษยาเพชรูนเด็กหญิงชาลิสาภกาอภาโพเด็กหญิงวิลาวันสามารถแล้วก็เด็กหญิงวิลาสินีสามารถนะคะก็เขาก็ต้องฝึกฝนกันอย่างหนักแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องท่องจำเนื้อสวดมนต์ให้ได้นะคะตอนสมัยโอเรียนมัธยมเนี่ยโอก็ไปแข่งขันประกวดสวดทำนองสรรพัญญาเหมือนกันนะคะถือว่าได้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็ไปแข่งขันก็คือได้เข้าประกวดได้มีส่วนร่วมนะคะไม่ได้รับรางวัลนะสมัยก่อนเราก็ยังไม่ค่อยรู้จังหวะจะโคนจะต้องสวดแบบไหนแล้วก็ใน YouTube ในอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้มีให้ดูให้ชมใช่ไหมคะในอดีตเนี่ยนะคุณครูอาจารย์เขาก็จะต้องไปเอาเทปมาแล้วก็มาสอนให้เราฝึกสวดมนต์ทำนองสรพัญญะนะคะก็รู้สึกว่าจะไปแพ้วิทยาลัยเทคนิคชุมพรนะคะรุ่นนั้นเนี่ยไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนตอนมอต้นและมอปลายเองไปแข่งแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคด้วยก็ปรากฏว่าเขาก็ได้เข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะอันนี้เนี่ยก็มาชื่นชมแล้วก็เน้นย้ำนะคะความสามารถของน้องๆเด็กๆนักเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนก็ติดตามข่าวน้องอยู่นะเริ่มตั้งแต่แสดงแบบเปิดหมวกที่ตลาดถนนคนเดินอะไรเงี้ยจนพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เด็กๆชุมพรเราก็คงจะมีความรู้ความสามารถนะคะที่พยายามจะต้องออกไปฉายแสงใช่ไหมคะออกไปพิสูจน์ตัวเองอาจจะต้องผ่านหลายๆสนามหลายๆขั้นตอนนะคะดังนั้นก็ต้องให้กำลังใจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองคุณครูก็ต้องมีการฝึกซ้อมเขี้ยวเข็นกันอย่างหนักด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาประเภทวิชาการนะคะหรือจะเป็นในส่วนของภาคบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็มาพูดคุยกันค่ะรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมค่ะในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกษตรประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
0: และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของเรานะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะติดตามกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายด้วยนะคะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7 สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
6: สงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

เสียงดีมากๆนะคะสำหรับน้องหมิวรัชดาพรค่ะกับเพลงแผลใหม่นะคะตามคำแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะเดี๋ยวรอทนายศิวพรนะคะว่าสะดวกจะเข้าสายมาพูดคุยกันไหมใครมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวทางข้อกฎหมายเนี่ยรีบฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วก็มีคำถามนะคะทนายศิวพรก็พยายามตอบแต่ว่าเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วอ่ะทนายศิวพรอยู่นอกพื้นที่อาจจะมีช่วงสัญญาณตัดขาดไปบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังไงคุยกันหลังไมค์ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาที่ดินเนาะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวหลายๆคนเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามาในช่วงนี้นะสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนต่างๆแนะนำไปที่ร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะเราพร้อมบริการเลยคุณผู้ฟังเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์สำนักงานค่ะแล้วก็ไปถ่ายเอกสารได้ที่ร้านเอกศึกษาพันธ์พร้อมบริการโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะอยู่ใกล้ๆกับศาลจังหวัดหลังสวนแหละตรงกันข้ามกับสวนเทิดนะคะสวนเทิดพระเกียรติเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะแวะไปสอบถามพูดคุยกันค่ะ077-541-403นะคะส่วนใครที่อยากจะได้ของแห้งเครื่องปรุงค่ะหลากหลายชนิดวันนี้แนะนำไปที่ร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2นะคะพร้อมบริการค่ะใครยังใช้ไทยช่วยไทย60-40ยังไม่หมดไปใช้บริการที่นี่ได้นะคะก็สอบถามค่ะเจเพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2หลังสวน0898755427นะคะ0898755427อยากกินเมี่ยงปลาเผาแบบอร่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเลยวันนี้แนะนำนะคะพี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยถูกใจแน่นอนน้ำจิ้มรสเด็ดขนาดที่แบบต้องทำใส่ขวดบรรจุขายต่างหากเลยเพราะมีบางคนน่ะชอบไปถามซื้อแต่น้ำจิ้มไงใช่ไหมคะพี่มอนเขาก็เลยทำแบบแพ็กเกจใส่ขวดขายเลยนะคะน้ำจิ้มเขาเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูความอร่อยนะคะกับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะตลาดอวยชัย2นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอวยชัย2นั่นแหละสอบถามได้เลยค่ะ0819310478นะคะ0819310478โทรสอบถามก่อนเผื่อว่าเผาปลาไม่ทันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะโกยันทอดมันปลานะคะจำหน่ายปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดเลยค่ะทอดมันที่นี่รับรองความอร่อยนะคะเพราะว่าเขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนกับโกยันทอดมันปลาค่ะส่วนใครที่อยากจะได้ลูกปลาคราฟนะคะลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดวันนี้ติดต่อสอบถามที่สำเริงคราฟหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะแล้วก็เพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยช่วงนี้มังคุดเริ่มออกแล้วค่ะนะคะในโซนพะโต๊ะหลังสวนนะคะก็ไปเที่ยวสวนลุงสำเริงนะคะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้กันได้มังคุดคุณภาพดีของจังหวัดชุมพรค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมพร้อมบริการค่ะจุธามาศเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนค่ะมีที่จอดรถนะคะสะดวกปลอดภัยค่ะกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะสอบถามได้เลยที่0945935345นะคะ0945935345กับจุธามาศเพลสค่ะส่วนใครที่จะต่อเติมบ้านจะสร้างบ้านใหม่แล้วหาช่างไม่ค่อยจะได้ไว้วางใจยากนะคะได้ยินข่าวช่างทิ้งงานบ่อยๆอย่างเงี้ยวันนี้มั่นใจสอบถามได้ที่บ้านปูก่อสร้างนะคะที่นี่เขารับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะปรึกษาสอบถามพูดคุยกันได้เลยงานเล็กงานใหญ่พร้อมบริการกับบ้านปูก่อสร้าง0945935345นะคะ0945935345ค่ะฝากกันเอาไว้เรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตามต่อด้วยเพลงนี้ค่ะขอแค่รู้ข่าวของคุณต่ายอรไทยนะคะเดี๋ยวลองไปลองฟังกันดูว่าเนื้อร้องเนี่ยเหมือนกับของคุณเอกราชสุวรรณภูมิหรือเปล่า

0: ับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
1: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 2:00 เสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
0: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
2: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
0: ทุกข้อสงสัย

0: เจอกันวันนี้ค่ะเรื่องราวทั้งข้อกฎหมายมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะในวันนี้เชิญเลยค่ะทนายสี
1: ก็จริงๆแล้วแหมประเทศไทยเราก็ไม่หยุดไม่หย่อนกับเรื่องของข่าวนี
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับประเด็นข้อกฎหมายพี่ของนะก
0: ็
1: คืออะไรข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้ก็เฟสเฟ่ไหมพี่ของเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพี่โอได้ติดตามไหมครับ
0: ยังไม่ได้ติดตามเลยค่ะไหนทนายเสพรลองเล่าข่าวประเด็นนี้หน่อยครับแนวไหนยังไงคะ
1: ก็คือเรื่องนี้จริงๆเคยนำมาพูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านอยู่เหมือนกันในเรื่องของการเข้าหุ้นกันว่าเป็นหุ้นในลักษณะของเป็นหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือว่าหุ้นส่วนบริษัทอย่างเงี้ยครับแต่ในกรณีที่เป็นข่าวอยู่นี่คือเป็นเรื่องของบริษัทบริษัทเนี่ยถ้าใครติดตามในเรื่องของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นข่าวนะครับเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอยู่จำนวน3รายนะครับทีนี้บริษัทพวกนี้นะครับเวลาเขาจะซื้อขายหุ้นกันนะครับพี่โอ๋
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกว่าจะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ตกเป็นโมฆะครับพี่โอ๋
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ว่าจบเป็นยังไงให้ไปดูว่ามีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันไหม
0: ค
1: ือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่เป็นเงินยังไงก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันมีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันไหมนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ายังไงก็อาจจะติดตามผ่านรายการทีวีหรือว่าทางช่องทาง Facebook แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของเราเองเนี่ยการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อมันก็จะเป็นหลักฐานอย่างนึงว่าเราเคยพูดไว้กับสื่อยังไงโดยเฉพาะคดีของคุณแตงโม
0: ค่ะ
1: นะครับมีคดีส่วนของคดีหมิ่นประมาทที่ศาลหยิบยกคำพูดที่ออกจากสื่อบอกว่าพยานเคยไปให้สัมภาษณ์สื่อไว้อย่างนึงแล้วพอไปพูดในศาลแล้วพยานให้การไว้อีกอย่างนึงศาลก็บอกว่าพยานคือศาลไม่ได้พูดในเชิงทำนองว่าคำให้การของพยานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าศาลพูดในลักษณะของว่าศาลระบุไว้ในคำพิพากษาในลักษณะทำนองว่าพยานให้การหลายครั้งไม่ตรงกัน
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การที่เราเป็นคู่กรณีไม่ว่าเรื่องใดนะก็แล้วแต่การที่เราแบบอยู่ๆเราจะไปให้การหรือเราจะไปพูดคุยกับใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยแล้วก็มันก็ต้องเป็นความจริงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการบันทึกในการบันทึก
0: ข้อมูล
1: ความ
0: ค่ะ
1: มัน
0: สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะ
1: ก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบมากกว่าที่จะได้เปรียบครับพี่โอ๋
0: ก็ต้องระมัดระวังเนาะในการใช้สื่อออนไลน์ค่ะ
1: แป๊บเดียวก็สองเรื่องละ
0: ใช่ค่ะนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าจริง
1: ๆมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ค่ะก็คือมีเรื่องทางข้อกฎหมายแต่ว่ารอบที่แล้วเราตอบพูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีข้อสงสัยที่มากกว่านี้ก็อาจจะคุยกันได้ภายหลังแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่ติดตามกันอยู่นะคะเหมือนที่บอกว่ามีที่ดินแล้วก็เอาไปบริจาคให้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือต้องได้รับความยินยอมความเห็นชอบของครอบครัวก่อนด้วยอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังใช่ไหมคะ
1: ในส่วนของที่ดินเนี่ยในกรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้กฎหมายในระเบียบของกรมที่ดินเขาก็บังคับว่าอาจจะต้องได้รับความยินยอมจาก
0: คู่สมรส
1: สามีหรือภรรยาหรือคู่หรือที่เรียกว่าคู่สมรส นะครับแต่จริงๆแล้วในการทำนิติกรรมเนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่ซื้อที่ดินเนาะ จากบุคคล

0: นี่เขามีคู่สมรสอะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ว่าถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเขาให้ความยินยอมไหมในการขายที่ดินเพราะว่ามันก็เป็นเหตุที่ให้สามารถเพิกถอนได้ก็อย่างเช่นถ้าตัวผมจะขายอย่างเงี้ยนะครับก็ผู้ซื้อก็ต้องสอบถามว่าภรรยาได้ให้ความยินยอมไห
1: ม
0: ถ้าภรรยาบอกว่าไม่ได้ความยินยอมเกิดมันเป็นสินสมรสขึ้นมาเอาสินสมรสของคู่สมรสไปขายอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มันเป็นเหตุที่แม้ว่าบุคคลภายนอกเขาจะไม่ทราบแต่ว่ามันก็เป็นเหตุที่สามารถฟ้องร้องเพิกถอนได้มันก็จะเป็นคดีความกันได้ภายในอนาคต
1: ค่ะแล้ว
0: ในทางที่ดีก็ต้องนำครับ
1: ค่ะแล้วทางเอกสารเนี่ยไม่มีเอกสารยินยอมหรอคะว่าคู่สมรสยินยอมสามารถขายได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเอกสารตรงนั้นให้คู่สมรสเซ็นใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆมันมีคือทางสำนักงานที่ดินเขาก็มีระเบียบที่ว่าจะต้องมีการให้คู่สมรสยินยอม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตามกฎหมายเนี่ยไม่มี
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมครับตามกฎหมายที่บังคับว่าการขายที่ดินจะต้องให้คู่สมรสยินยอมเนี่ยไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องแยกออกจากกันนะครับ
1: คือ
0: มันเป็นเรื่องของการจัดการสินสมรสให้ฝ่ายได้ฝ่ายตรงนี้อะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าผมมองว่าสมมติที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผมเนี่ยผมจะขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยาผมก็สามารถขายได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นสินสมรส
1: แล้วไม่ได้รับการยินยอม
0: ภรรยาผมอาจจะมาขอเพิกถอนได้เพราะว่าภรรยาผมไม่ได้ความยินยอมเพราะฉะนั้นผู้ซื้อครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการซื้อขายที่ดินตรงนี้ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสเราก็ควรที่จะสอบถามถึงเรื่องของหนังสือความยินยอมของคู่สมรสก่อนที่จะทำนิติกรรม
1: ค่ะนะเอาให้มั่นใจเกินก่อนละกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของการซื้อขายที่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วถ้าเกิดซื้อขายที่ดินไปเสร็จแล้วอยู่ๆคู่สมรสเนี่ยมาแจ้งกลับบอกว่าไม่ได้ยินยอมให้ขายเงินต้องคืนไหมหรืออะไรแบบนี้อีกใช่ไหมคะมีหลายขั้นตอน
0: ใช่ครับถูกต้องเลยคร
1: ับ ค่ะนะคะอ่ะก็ช่วงสุดท้ายมีเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะทนายศิวพร
0: ก็อยากจะฝากไว้ครับพี่โอนไม่เบาเลยในเรื่องของอุบัติเหตุรถชนโดยเฉพาะในอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้เฉพาะสัปดาห์นี้นี่เหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็มีสถิติที่สูงขึ้นริบเรี่ยวเลยครับก็อยากจะฝากว่านอกจากต้องมีประกันภัยมีพรบแล้วเนี่ยอาจจะต้องขับขี่กันด้วยการใจเย็นนิดนึงใช้ความระมัดระวังครับพี่โ
1: อ
0: แต่ที่สำคัญครับก็ยังมีพบอยู่ว่ารถจักรยานยนต์บางคันไม่ได้ทำพรบการซื้อพรบไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อทะเบียนนะครับพี่โอ๋
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: สามารถพิจารณาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันว่าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะจะต้องใช้การรักษาม
1: ีพรบ อุ่นใจ
0: คุณต้องควรจะมีพรบแล้วก็จักรยานยนต์หนึ่งคันเนี่ยผมไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้พี่โอ๋น่าจะถนัดมากกว่าว่ามันกี่บาท
1: พรบไม่กี่ร้อยค่ะ300กว่าบาท
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามพี่โอ๋ก็ได้นะครับ ว่าจะซื้อพรบยังไงมีป้ายทะเบียนอย่างเดียวสามารถซื้อได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะนะก็มาให้สาระแล้วก็ความรู้กันในวันนี้นะคะขอบคุณทนายศิวพรมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสนะคะเรามีนัดกันในช่วงของคุยกับทนายโดยทนายความเสียวพรธรรมสอนและโอนรมนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: ทุกครั้ง
4: ังที่
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลสั่งสกัดแนวชายแดนหลังคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสอรัญญประเทศพกอาวุธคล้ายระเบิดขีปนาวุธหลบหนีตำรวจเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยมีการวางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่องตำรวจแจ้งลักษณะคนร้ายเร่งประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกุมด้วยตนเองเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตรายข้อมูลเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนได้แก่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีลักษณะคล้ายมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมกองทัพเรือย้ำต้องเสริมยุทโธปกรณ์รักษาแสนยานุภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมมีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ศักยภาพของกองเรือไม่เป็นรองใครและต้องค่อยๆจัดหาเรือรบเข้ามาทดแทนใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วเป็นอย่างไรจะเอาเรือธรรมดามารบก็คงไม่ได้ต้องมีความพร้อมและต้องแสดงความเข้มแข็งแสดงถึงแสนยานุภาพส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองทำตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้นเอกนัทยืนยัน Data Center ไม่กระทบไฟบ้านย้ำพลังงานคือหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในเวที Thailand Focus 2026หัวข้อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจากเดิมเป็นภาระต้นทุนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเข้ามาลงทุนของ Data Center และ AI ระดับโลกภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องพลังงานสะอาดคือกุญแจสำคัญที่จะดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคยืนยันว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของ Data Center จะไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนอย่างแน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรายใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มขณะเดียวกันเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาดการสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงพร้อมอัดฉีดเงิน 200,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชน SME ติดตั้งโซล่ารูฟท็อประบบเน็ตบิลดิ้งทั้งเร่งการเดินหน้าการลงทุนที่จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขยายส่วนเกินคืนเข้าระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยตรงและยกเลิกโควต้า 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะทักทายค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอนฤมลค่ะส่งมอบงานเพลงเพราะๆนะเป็นเพลงที่ติดค้างพี่แป้นไว้ช่วงที่แล้วช่วงนี้ไม่ได้เป็นคนแหลมทรายนะคะช่วงนี้เป็นคนห้วยทรายขาวค่ะเพราะว่าต้องไปเก็บมังคุดใช่ไหมคะขอให้ได้ราคาดีๆขายให้ได้เยอะๆนะคะตอนนี้จริงๆก็ทราบมาว่าเขาก็มีตลาดกลางที่เปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปประมูลใช่ไหมคะพี่น้องชาวสวนก็อาจจะได้ราคาที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคะยังไงก็ลองเข้าไปที่ตลาดกลางกันดูแล้วกันอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลหลังสวนนะคะอันนี้ก็ทราบมาว่าทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยก็ได้ทำโครงการนี้1เดือนนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้แล้วกันค่ะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้มีใครเหงาอยู่บ้างคะในช่วงนี้ถ้าเหงาก็รีบโทรมาขอเพลงกันได้เลยนะคะ0776415567ค่ะ0776415567นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยมาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อละกันนะสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจะบอกว่าเพลงใหม่ก็ได้แหละนะแล้วก็ที่สำคัญคนทำเพลงเนี่ยก็เป็นคนชุมพรคนอยู่ในพื้นที่ชุมพรนะคะเขาก็ออกไปทำค่ายเพลงทำดนตรีเองกับเพลงนี้โสดสนิทนะคะก็เป็นเสียงร้องของน้องฟองเต้อะลองฟังกันดูนะคะเคยเปิดให้ฟังกันไปครั้งนึงละเปิดให้ฟังกันอีกสักรอบนึงละกันเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ได้เคยฟังเพลงนี้เนาะ

0: ณผู้ฟังสำหรับใครที่โสดนะโสดแบบโสดสนิทด้วยนะอย่างเพลงนี้ก็ขอให้มีคู่เร็วๆละกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังกลับมาค่ะช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network
0: เอาละค่ะสายแรกของเรานะคะเข้ามาแล้วค่ะสำหรับสายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดีเจโอ
0: พี่เขียวมาสายแรกเลยนะคะสรุปว่าเพลงขอแค่รู้ข่าวนี่เนื้อร้องเหมือนกันเลยค่ะพี่เขียวไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องแก้กันนะ
2: เป็นบางคำไม่เหมือนอยู่สองสามคำคร
0: ับ โอ้โหมีแบบไม่เหมือนสองสามคำด้วยเอาพี่เขียวมาชั่วโมงนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: ดูแลแค่รอยยิ้มครับ
0: ดูแลแค่รอยยิ้มอย่างอื่นไม่ดูแลใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผมดูแลแค่รอยยิ้มคร
0: ับ อ๋อยิ้มอย่างเดียวก็ดูยิ้มอย่างเดียวเลยเนาะใครร้องอะคะฉบับของใคร
2: สิริพรครับ
0: ของคุณสิริพรนะคะ
2: กับผมเหมาจากทุกๆคนเลยครับผมหน้าไม้จบไปนี้เลยครับผม
0: โอเคจัดไปเหมารวม
2: ๆครับผมพี่สิริจีโอครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะไปแล้วจ้าสายแรกของเรานะคะตามต่อมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังตามต่อมาสายที่สองนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีสวีดัตจ้า
3: เช่นเดียวกัน
0: จ้าอ่ะมาค่ะฟังเพลงอะไรจ้า
3: ฝนเทลงมา
0: แล้วฝนเทอยู่หรือเปล่าแล้วช่วงนี้
3: ตอนน
0: ี้
3: หยุดอยู่
0: หยุดอยู่เหรอคะ
3: ใช่ของตาเน

0: เคลงมาอืม
1: วงการเนตเชลซี่อะไร
0: จ้ะได้เลยค่ะแหมวัยรุ่นวัยรุ่นนะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะ
0: จ้ามอบให้พี่ณเดชหรือเปล่าคะ
1: พี่ณเดชด้วยแล้วก็พี่เขียวในชุมด้วย
0: โอเคจ้าจัดไปค่ะ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายเลย
0: ได้เลยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะไปแล้ว3ไม่ใช่3 2แค่2นะคะต่อมาเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นกเหรอ
2: ใช่จ้า
0: พี่นกบางผาวันนี้เป็นยังไงแถวนู้นฝนตกไหมคะ
2: ตกแรงไปแล้ว
0: ตกแล้วแรงแล้วเน
2: า
0: ะจ้าโอเคมาเลยวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
2: มั่นแหวนวันแม่จ้าม
0: ั่นแหวน
2: วันแม
0: ่วันแม่ของ
2: ของใครไม่รู้ร้องผู้หญิงร้องค
0: ่
2: ะ
0: ของใครไม่รู้นะ
2: ผู้ชายก็ได้เอาคนไหนก็ไงคนนึงอ่ะน้องโอ๋
0: เดี๋ยวโอ๋ลองค้นดูให้นะคะ
2: จ้าให้เมาจ่ายทุกสายแฟนๆเก่าใหม่ให้หมดขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: จ้าแล้วถ้าไม่มีสำรองเพลงอื่นไหมคะ
2: เอาอะไรดีเนี่ย
0: มั่นอันนี้คือมั่นแหวนวันแม่เหรอคะ
2: จ้า
0: เพราะว่าเมื่อกี้ไปค้นมาเจอแต่เพลงอื่นมั่นแฟนด้วยแหวนแม่
2: เอาอันนั้นก็ได้บางทีเราวันนี้พี่น้องแฟนเพลงวันนี้มันเป็นพูดผิดก็ได้นะขอบคุณมากน้อง
0: จ้าโอเคค่ะดีค่ะจ้าเดี๋ยวจัดให้นะคะมั่นแฟนด้วยแหวนแม่นะคะก็เท่าที่ไปดูนี่เป็นของคุณศักดาคำพิมูลนะคะยังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะพี่นกต่อมาค่ะสายที่4สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะจากในเมืองหรือจากปทิวคะเนี่ย
3: ในเมืองค่ะ
0: พี่สาวในเมืองนะคะ
3: เป็นไงสบายด
0: ี
3: ม
0: ั้ยสบายดีค่ะหายไปหลายวันเลยนะคะตกรถอีกแล้วมีหลายคนตกรถค่ะบอกว่ามาไม่ทัน
3: ตีตั๋วแล้วอ่ะ
0: วันนี้โชคดีนะคะตีตั๋วได้ขึ้นรถค่ะ
3: รถทัวร์ออกก่อนอ่ะ
0: รถไฟออกก่อนนี่ไม่ผิดนะใช่ไหมคะ
3: ไม่ผิดค่ะตีตั๋ว
0: มาค่ะวันนี้ได้ฟังเพลงแน่นอนเป็นตั๋วนั่งนะคะไม่ได้ตั๋วยืนนะ
3: ต
0: ัวนั่งได้ฟังแน่นอนจ้ะโอเค
3: จนกว่าจะถึงวันนั้นของสายอรทัย
0: จนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะ
3: ค่ะ
0: โอเควันนั้นวันไหนไม่รู
3: ้วันนั้นวันนู้น
0: นะละเอาไว้ในฐานะที่เข้าใจ
3: ค่ะ
0: จ้ะโอเคได้เลยค่ะ
3: เดี๋ยวมอบให้กับน้องส้มมอบให้พี่แดงแล้วมอบให้กับสายวัตกี้เนี่ย
0: อ๋อค่ะพี่นกบางผา
3: แล้วก็ให้ทุกคนที่ฟังขึ้นนี้อยู่และให้น้องโอด้วย
0: ได้เลยค่
3: ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะโอเคไปแล้ว4สายค่ะมาสุดท้ายของเราสุดท้ายท้ายสุดนะคะสายนี้สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับเอาว่าครับขอโทษครับ
0: เคฟจริงๆเลยเนาะ
4: ไม่เบสที่มอสครับ
0: โอเคโอเคมาสายสุดท้ายสายสุดท้ายท้ายสุด
4: โอเคถูกใจเลยเนาะ
0: โอเคได้เลยจ้า
4: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่แดงแกรีบมารีบไปค่ะเพราะกลัวแบตเตอรี่หมดนะคะก็เลยไม่ได้คุยแซวอะไรกันเลยโอเคไม่ว่ากันค่ะคุณขอมาเราจัดให้พร้อมแล้วฟังกันเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะ
5: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

ดูแลแค่รอยยิ้มค่ะผ่านพ้นไปนะเพลงนี้ของคุณสิริพรอำไพพงศ์ค่ะส่วนสายที่สองที่ขอมาก็คือฝนเทลงมาแต่ว่าไม่อยากให้เทบ่อยนะใช่ไหมคุณผู้ฟังอ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะฝนเทลงมา

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

2เพลงต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะส่งมอบงานเพลงเพราะๆนะคะเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาค่ะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องฟอกอากาศที่อยากจะแนะนำให้คุณได้มีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอากาศเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันหนักๆฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ซึ่งมันละเอียดมันเล็กมากๆอ่ะลอยอยู่รอบตัวนะคะทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราอยากจะขอนำเสนอคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น AM001 ทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันนะคะดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลเลยค่ะโหมดนอนหลับทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนนะคะจะกลางวันกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยนะคะที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปปาห์นะคะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจสั่งซื้อกันได้เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะที่02-114-3990 02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันนะคะเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เดี๋ยวฝากกันอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เรื่องหมูนะคะเป็นเรื่องหมูใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องหมูนี่ก็ต้องแนะนำไปค่ะที่นี่เลยนะคะร้านหมูทองค่ะร้านหมูทองหลังสวนนะคะพร้อมบริการกันแล้วนะคุณผู้ฟังจะเป็น เนื้อหมูนะคะที่นี่เนี่ยเขาพร้อมบริการหั่นสับบดสไลด์เนี่ยนะคะครบเลยแล้วก็ส่งตรงถึงที่ด้วยนะคุณผู้ฟังรีบไปกันนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้กับผู้จัดการนะคะน้องบีผู้จัดการร้านหมูทองหลังสวนค่ะใช้บริการกันได้นะคะถ้าคุณมองหาหมูที่สดสะอาดคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าแนะนำค่ะร้านหมูทองหลังสวนนะคะหมูสดใหม่ทุกวันเลยเพราะว่าที่นี่เขาคัดสรรคุณภาพนะคะแล้วก็ท่านที่จะประกอบร้านอาหารเนี่ยร้านหมูกระทะใช่ไหมคะร้านอาหารต่างๆเนี่ยแวะไปใช้บริการหรือสอบถามได้เลยนะคะเปิดบริการค่ะตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะเดี๋ยวนะขอดูเวลาก่อนคือจริงๆเปิดก็ตั้งแต่เช้าแหละคุณผู้ฟังแวะไปใช้บริการกันได้นะคะหมูสดสะอาดคุณภาพดีราคาถูกใจค่ะส่งไวถึงมือคุณแน่นอนโทรสั่งเลยนะคะที่น้องบีค่ะผู้จัดการร้าน0964188761นะคะ0964188761นะคะราคาย่อมเยาคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะช่วยลดต้นทุนให้กับ

ลูกค้านะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแค่ยกหูโทรสั่งนะทางร้านส่งตรงให้ถึงที่เลยอยู่เยื้องๆนะคะกับร้านพัดตลาดอุ้ยชัย2ค่ะใกล้ๆกับตลาดสดเทศบาลเมืองหลังสวนนั่นแหละนะอ่ะสอบถามกันไปได้เลยคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้มาค่ะฝากคำขอโทษของคุณจิตตลาภูลลาภนะคะจัดให้ฟังกันก่อน

2เพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือฉลองวันปราชัยค่ะของคุณเอกชัยศรีวิชัยเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเดือนกันยายนใช่ไหมคะคุณเอกชัยก็มาเล่นคอนเสิร์ตนะคะในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นขนชิงธงที่คลองหัววังพนังตักด้วยนะก็อย่าลืมมาเที่ยวมาชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆแบบจำเจเนาะแล้วไปลองเมนูความแปลกใหม่ค่ะที่คุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยค่ะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะด้วยกลิ่นไอทะเลค่ะคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะคุณจะเลือกแบบเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากๆแบบซุปเปอร์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะสนับสนุนชาวประมงค่ะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมนะคะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าสดใหม่นะคะสะใจทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกนะคะที่จอดรถนี่สะดวกเลยค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรนะคะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีที่จอดรถกว้างๆเลยค่ะไว้บริการนะคะวันนี้อยากให้คุณได้ไปอิ่มอร่อยค่ะกับเมนูแปลกใหม่นะคะทะเลคลั่งค่ะแล้วก็ยังมีซุปเห็ดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพิซซ่าด้วยนะคะแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกนะคะอีกหลายเมนูค่ะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไปลองค่ะอันนี้แนะนำเลยนะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองค่ะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจสอบถามจองโต๊ะได้เลยที่0966349935นะคะ0966349935ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมื้อเย็นนี้ไปอิ่มอร่อยกัน

ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นมื้อก่อนเที่ยงก็ได้มื้อเที่ยงก็ได้นะมื้อไหนๆก็ได้เพราะเขาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะรวมไปถึงงานเพลงนะคะที่คงต้องมาส่งท้ายส่วนเพลงของพี่อีพนารายค่ะไม่ทันนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็มีเพลงที่ขอมาทางช่อง TikTok ด้วยไม่ทันจริงๆเมื่อวานก็ขอมาวันนี้ก็ขอมาอีกเปิดไม่ทันนะคะเพราะว่าขอสิทธิ์แค่ร้องไห้ของคุณแอนอรดีจะเป็นเพลงส่งท้ายกันไปในช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังเพลงกันต่ออยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะในช่วงของจิโกยามบ่ายกับดีเจโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอ๋นฤมลค่ะช่วงนี้ลาคุณฟังกันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกชี้บก.ปปป.รวบนายกเฮงเรียกรับเงินช่วยสอบข้าราชการท้องถิ่นสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม 650,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงตอบหลังสะพัดนั่งเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทับทามมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรเมื่อถามว่าหากได้รับภารกิจดูสมช.เหมือนจะมีงานรออยู่มากพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้องปรับปรุงหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าอย่าเพิ่งเพราะยังไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ทวงความคืบหน้าโสพลส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการสอบปปช.ปมตีตกคำร้องศักดิ์สยามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคสอบถามถึงความคืบหน้าต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาต่อการพิจารณาส่งหนังสือถึงศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากคดีการตกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังนายโสพลระบุได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอความเห็นซึ่งตนอยากให้นายโสพลเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบข้อครหาเพื่อปกป้องหรือดำเนินการทางหนึ่งทางใดและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างไรนายพฤทธิ์ยังเสนอให้มีการเชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันไปชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นนายโสพลเชื่อว่าข้อหารือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปกระทรวงการต่างประเทศเผยไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากซึ่งได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมานดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบอย่างหนักสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะ
5: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮ
17: ิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นกับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงสตริงเก่านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีฟังเพลงสตริงเก่าๆสมัยวัยรุ่นยุค90อะไรเงี้ยนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนั้นแนะนำเพลงโปรดกันได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0776416567ดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดยบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับกับเงินเพลงของบาสูนะครับชื่อเพลงว่าไม่เอาคืนนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: สุปเปอร์เฮ
4: ดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบาย

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

งานเพลงของลีโอพุทธนะครับนี่คือขอใครสักคนนะครับอีกหนึ่งงานเพลงเก่าๆสมัยยุค90นะครับที่หลายๆคนคงจะจำกันได้นะครับวันนี้ก็เลยนำมาย้อนอดีตให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับบรรยากาศของจิโก้ย้ำบ่ายในทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับก็จะมีเพลงสตริงเก่าๆแบบนี้ให้ได้ติดตามรับฟังกัน2ชั่วโมงนะครับบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นตรงนี้ชั่วโมงนี้ขอบคุณไปถึง Honda ชุมพรด้วยนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทก็มีจริงพร้อมของแจกและของแถมมากมายวันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับก็ไปเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่ถามเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับชื่อเพลงว่าเวลากับคน2คนครับ

กำลังฟังเพลงแบบเพลินๆแป๊บเดียวเวลาหมดในชั่วโมงแรกนะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับจิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าก็ยังจะกลับมาอยู่ดูแลกันนะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับใครที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารตอนนี้นะครับในทิเบตนะครับเป็นรอยต่อของประเทศจีนนั่นแหละนะครับที่มีอุทกภัยนะครับเรียกว่าเขื่อนถล่มนะครับน้ำป่าไหลทะลักเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีคนสูญหายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับใครที่เปิดดูอยู่ในสื่อโซเชียลก็คงจะเห็นภาพเห็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงเวลาของจิโกยามบายนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเงินเปล่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับชื่อเพลงว่าอยู่นานๆได้ไหมนะครับจบเพลงนี้แล้วก็ไปพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าใครที่ยังชื่นชอบงานเพลงสตริงเก่าๆฟังกันแบบเพลินๆสบายๆอย่างนี้นะครับก็ยังติดตามกันได้ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับสองความถี่เหมือนเดิมที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังทาง Mcord Connect นะครับก็รับฟังผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือของคุณก็ได้นะครับวันนี้สัญญาณชัดเจนแน่นอนนะครับเอาละนี่คือสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ชื่อเพลงว่าอยู่นานๆได้ไหมนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมห่อหญิงวัยรุ่นจะแนะโยนถามชนน่านร่วมเวทีฝ่ายค้านคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นวันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งพบว่ามีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่คาดว่าจะมีเรื่องคดีหัวสว.ว่าไม่ทราบเรื่องหัวสว.และตนไม่เกี่ยวส่วนที่มีชื่อตนอยู่ในสำนวนกกต.เมื่อถึงเวลาหากต้องไปชี้แจงก็ทำตามกฎหมายส่วนที่มีชื่อนายแพทย์ชนน่านขึ้นเวทีด้วยตนไม่ทราบต้องไปถามนายแพทย์ชนน่านเองส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกรณีนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยรอผลการตรวจสอบต่อไปพฤทธิ์ถามกกต.สั่งฟ้องสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายใช้เวลา2ปีช้าไปหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณพินทร ศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้าจึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณพินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตนเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.หากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาลอยๆแต่มาจากสรุปของการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI มีการสอบพยาน700คนถือเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนตนไม่มั่นใจว่าเพื่อเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่านี้ควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่าแม้ผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เกิดช้าเกินไปราชินีลายจุดศิลปินญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะเสียชีวิตในวัย97ปีสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอาทิงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Room งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
12: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
15: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

สมสารของพี่เสกโลโซนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2นะครับดูแลกันต่อตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงเก่าที่ยังนำมาให้ฟังกันต่อเนื่อง2ชั่วโมงรวดในทุกๆวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้หลังจากการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นเงาะเป็นมังคุดก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบำรุงมีการใส่ปุ๋ยนะครับเลือกปุ๋ยให้ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับพี่น้องแถบอำเภอหลังสวนที่ร้านโกสูเกษตรพันธุ์นะครับก็มีจำหน่ายทุกสาขาด้วยนะครับกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองนะครับเอาละครับเริ่มต้นด้วยพี่เสกโลโซต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือเงินเพลงของป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับชื่อเพลงว่า

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เนี่ยเพลงเก่าๆนะครับเสียงร้องของคุณใหม่เจริญปุระนะฮะชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่ากำลังขับรถเดินทางกันอยู่นะครับยังไงก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับโทรมาพูดคุยหลังไมค์กันสักแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะอะไรครับช่วงนี้มาแนะนำสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนานะครับที่ The Beach Resort and Residence นะครับเรามีสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นมีห้องทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีร้านบิสโตต่อนะครับพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับหรือว่าจะแวะไปทานอาหารทานของหวานทานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆที่ The Beach Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับปิดท้ายความประทับใจด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำสวยๆไว้บริการอีกด้วยนะครับติดต่อสอบถามสำรองจองห้องพักกันได้ก่อนที่0654313005ย้ำอีกครั้งนะครับ0654313005 The Beach Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนั่นเองครับเอาละไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับนี่คือหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากแฟนรายการคนใหม่นะครับน่าจะเพิ่งเปิดฟังครั้งแรกนะครับขอฟังเพลงนี้เข้ามากว้างคูณยาวครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

อนันต์บุญนาคนะครับในอัลบั้มขออภัยในความไม่สะดวกนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอแรงนะครับขอมาจัดให้อีกหนึ่งเพลงตรงนี้ในช่วงท้ายๆชั่วโมงกับจิ๊กโกยามบ่ายนะครับมาแนะนำร้านอาหารที่บอกว่าเลิกงานแล้วเนี่ยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆแปลกๆน่าทานเนี่ยนะครับวันนี้แนะนำเลยนะครับที่ร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับชุมพรทะเลคลั่งนะฮะก็เป็นร้านอาหารที่บอกว่าเป็นเมนูแปลกใหม่นะครับที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจนะครับที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับวันนี้ด้วยกลิ่นไอของทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงนะครับรวมไปถึงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรด้วยนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายร้านตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพรนะครับเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถนะครับเพียงบอกว่าไปที่ร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับร้านเนี่ยนะครับมีเมนูอาหารทะเลเรียกว่าประทับใจนะครับเพราะว่าผมไปทานมาแล้วเหมือนกันนะฮะไปได้เลยนะครับชวนเพื่อนไปชวนครอบครัวไปนั่งทานกันนะครับที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับจองก่อนก็ได้นะครับจองโต๊ะล่วงหน้าที่0966349935นะครับ0966349935โดยคุณเดียและคุณสันนั่นเองนะครับกับร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับนี่คือร้านดีที่นำมาบอกต่อคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับในช่วงท้ายชั่วโมงที่2เวลาหมดนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นนี้ไปไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่กับเงินเพลงไทยลูกทุ่งต่ออีก1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งห้ามพลาดนะครับ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ตอนนี้เริ่มทยอยจองเพลงกันเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากข่าวต้นชั่วโมงเราเจอกันอีกครั้งนึงครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะปฏิเสธย้ายพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงไปปากช่องไม่เกี่ยวเอื้อกลุ่มทุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข้อสังเกตการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานแต่โรงแรมเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกโดยเฉพาะสำหรับเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้สภาพัฒน์ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่อำเภอคงและอำเภอปากช่องผลการศึกษาพบว่าอำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าในหลายด้านขณะที่หากยังจัดงานในพื้นที่เดิมที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่เดิมในอำเภอคงซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วบางส่วนจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถปรับใช้พื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปจังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังและทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแล้วลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: โดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาทซึ่งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับทีมวิศวกรสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยอาคารเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านพานุเมตตันรักษารายงานค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟองจันทร์ศิราสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าเปิดเผยว่าวันนี้ทางทีมชมรมวิศวกรสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ตากเชียงรายและน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านชมรมมดเหนือยังคงลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตลอดสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ระดมช่วยกันตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งดินทรุดใต้ฐานรากถนนพังทลายโคลนทับถมและอันตรายจากระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรได้ทำการจำแนกระดับความปลอดภัยของอาคารพร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆในแนวทางการซ่อมแซมที่ถูกต้องแก่เจ้าของบ้านโดยตรงทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการซ่อมแซมฟื้นฟูตามมาตรฐานโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าอาคารหลายแห่ง ยังคงมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยผ่านเมตตันรักษาสำนักข่าวทางสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
15: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้พบกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับโดนใจคุณผู้ฟังกันสำหรับเพลงที่อยากจะฟังนะครับถามถึงก็มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงทนหนาวอีกปีของไผ่พงศธรนะครับขอเป็นเพลงแรกด้วยจัดให้แต่จัดให้ตามคำขอด้วยเราก็มีขอฟังเพลงแท็กซี่กับเท็กซี่แฟนทิ้งของมนแคนแก่นคูนเข้ามารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับตามด้วยรักพี่ไข่นุ้ยของดาวใต้ปลายพระยาก็ได้ฟังต่อเนื่องกันเช่นกันนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็จะมาเตือนภัยในรูปแบบของการใช้รถใช้ถนนอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสังเกตบนท้องถนนของจังหวัดชุมพรเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยที่จะสวมใส่หมวกกันน็อกกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับทั้งที่หมวกกันน็อกเนี่ยคืออุปกรณ์เซฟตี้อันดับต้นๆ นะครับในเรื่องราวของการขับรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับถ้าเราไม่เกิดอุบัติเหตุใส่ก็ดีนะครับแต่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเนี่ยนะครับหัวเราคือส่วนที่จะไปกระแทกพื้นแรงที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันมีหมวกกันน็อกป้องกันเนี่ยนะครับก็ลดอาการบาดเจ็บลดการเสียชีวิตจากหัวกระแทกพื้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับเดินทางใกล้ๆสวมใส่หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีสิทธิ์ได้เริ่มนะครับก็นำมาเตือนนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิ๊กโขยามบ่ายในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเปิดเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้รับฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนกันต่อไปจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับใครชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งก็ติดตามกันได้นะครับก็มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อเนื่องด้วยครับ

กับบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับใกล้ๆจะ6โมงแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับฟังอยู่ที่รถฟังอยู่ในรถนะครับฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงกันแล้วเวลาหมดนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น FM 90.75 MHz หรือจะเป็น FM 104.75 MHz รวมไปถึงทาง Mcord Connect แอปพลิเคชันที่สามารถฟังวิทยุอสมทได้ทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
4: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องโทรจองโต๊ะ0966349935

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พบกันพระศุกร์ที่27สิงหาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จำทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้พี่ไพศาลเห็นคลิปภาพที่เนปาลไหมครับที่ออกมาวัน2วันเนี้ยนะครับโอ้โหยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีภาพหลายมุมความเสียหายหลายด้านออกมาให้เห็นครับตอนนี้ตัวเลขที่สูญหายไม่ใช่หลักร้อยแล้วนะครับขึ้นไป 1,500 จะ 2,000 อยู่แล้วครับ
4: คือผมว่าภาพที่ดูรุนแรงที่สุดก็คือเมื่อไอ้โคลนพวกดินโคลนที่มาพร้อมกับน้ำเนี่ยมันถล่มไอ้ด่านจี้หลงนะ
3: ครับ
4: เรียกด่านจี้หลงก่อนนั้นอันนั้นอ่ะเห็นเลยว่าคนเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
4: รถจอดกันแน่นด่านเลย
3: ครับ
4: นะครับ
3: คนจะมี
4: ในขณะนี้ก็ยังไม่พบก็ต้องระบุว่าสาบสูญ
3: ครับ
4: ก็เป็นจำนวนหลักพันนะที่จีนก็ระบุ
3: ครับ
4: แล้วก็ปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แล้วก็เซฟภาพเอาไว้ก็พอจะมีภาพแต่ว่าทางการจีนเนี่ยเขาไล่ลบหมดเลย
3: ครับ
4: เขาไล่ลบหมดเลยแล้วก็อีกหลายๆจุดของจีนเนี่ยก็ไล่ลบหมด
3: ครับ
4: ทางรัฐบาลก็เขาก็คือถ้าจะมีภาพมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทางฝั่งเนปาล
3: ครับ
4: ทางฝั่งทิเบตซึ่งอยู่ต้นน้ำแล้วก็อยู่ภายใต้เขตปกครองของจีนเนี่ยอันนี้ไม่จะไม่มีภาพความคืบหน้า
3: ปิดข่าวเลยประมาณนั้นมันส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็โอ้โหตอนนี้มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกครับว่าใครสูญหายบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ชาติไหนบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเองวันนี้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าไม่มีคนไทยสูญหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าโอ้โหหลายชาติเหลือเกินพี่ไพศาลที่เดินทางท่องเที่ยวบนพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
4: คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าจะไปที่คือส่วนใหญ่ตรงนั้นน่ะที่เขาจะไปกันก็คือไปเขาไก่ลาบ
3: ครับ
4: นะจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญเนี่ยก็จะไปกัน
3: ครับ
4: ซึ่งอยู่ทางฝั่งของประเทศจีน
3: ครับ
4: นะก็คืออยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
3: ครับ
4: ถ้าสมมุติว่าคนไทยจะไปที่นี่เนี่ยเพื่อไปเดินรอบเขาไกร่าแต่นะ
3: ครับ
4: เห็นว่าจะใช้เวลาถ้าร่างกายอย่างผมนี่ก็สักอาทิตย์นึง
3: ครับ
4: ไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่า
3: ครับ
4: แต่ถ้าหนุ่มสาวก็เห็นว่าสัก2 วัน 3 วัน
3: อ่าฮะ
4: เขาจะต้องไปเดินรอบเขาไกร่ากันเนี่ยนะ เขาจะเข้าทางจีน
3: ครับ
4: มันก็ไม่ต้องไปที่ตรงด่านตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ต้องไปเจออะไรพวกที่จะเป็นอันตราย
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าคุณมาจากอินเดียคุณมาจากเนปาลคุณจะต้องมาข้ามที่ด่านจ
3: ี้
4: หลงแล้วก็เข้าไปในทิเบตเพื่อที่จะไปที่เขาไก่ล่าต่อเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3: ครับ
4: ซึ่งผ่านจากเนปาลแล้วเข้าจีน
3: ครับ
4: หรืออินเดียที่เข้าเนปาลแล้วไปเข้าจีนตรงเนี้ย
3: ครับ
4: เสียชีวิตแล้วสูญหายเยอะ
3: โอ้ก็ภาพออกมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะพี่เพศาลไอ้ตรงริมแม่น้ำนะฮะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็เดินกันเต็มถนนเนี่ยนะครับข้างๆใกล้แม่น้ำเนี่ยจะเป็นลานจอดรถบัสที่มีรถบัสจอด 20-30 คันนะครับแล้วม้ามันมาเนี่ยคงจะเสียงดังมากเพราะทุกคนบนถนนวิ่งหมดเลยพี่เพศาลตัวเล็กนิดเดียวนะฮะพอน้ำมาถึงเนี่ยนะครับมันกลืนมิดหมดเลยในพื้นที่นั้นนะฮะรถบัสที่ว่าคันใหญ่ๆ 20-30 คันนะครับปลิวเป็นนุ่นเลยครับแล้วก็คาดว่าคนที่บนถนนกำลังวิ่งเนี่ยมันคงจะเอาชีวิตรอดยากอะครับกวาดไปหมดเลยฮะเพราะว่าโอ้ลงมาทีหนึ่ง
4: ความรุนแรงที่สุดจะอยู่ในเขตทิเบตนะ
3: ครับ
4: เพราะมันยังเป็นพื้นที่ที่สูงชันแล้วก
3: ็
4: เป็นต้นน้ำ
3: ลาดชันด้วยฮะใช่ครับ
4: ลาดชันลองลงมาก็พอผ่านเนปาลแล้วมันก็ยังชันแต่ระดับความชันจะเริ่มลดลง
3: ครับ
4: แล้วก็พอไกลไปเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างมากที่สุดก็คือปริมาณน้ำมันมากมันก็จะแผ่ไปท่วมสองข้างริมน้ำความเสียหายก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ไปถึงอินเดียนี่ก็มีผลกระทบบ้างดินโคลนแบบอำเภอปัวอะไรเงี้ยระดับอำเภอปัว
3: ครับ
4: ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลง
3: อันนี้
4: คือถ้าน้ำมันถึงพื้นราบมันก็ลดความเร็วและแรงลงนะ
3: ครับเพราะว่า
4: ที่เบสเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหหนักมาก
3: ภาพมุมสูงที่ออกมานะครับพี่เพศาลตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะฮะแต่เศษซากความเสียหายอาคารสูง3ชั้น4ชั้นน่ะมันคือเหมือนกับไปจุ่มโคลนมาพี่เพศาลทั้งอาคารฮะโคลนอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนอะไรเต็มไปหมดแล้วก็แสดงว่าตอนมันมาเนี่ยมันมิดทั่วอาคารไปทั้งหมดนะครับ
4: ครับคราวนี้ถ้าใครเคยไปที่นี่เนี่ยหรือว่าเคยดูในสารคดีท่องเที่ยวนะ
3: ครับ
4: ก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศว่ามันจะมีแม่น้ำเนี่ยอยู่ตรงหุบเขาเลย
3: ครับ
4: มันจะเป็นรูปตัว V นะ
3: ครับ
4: แล้วน้ำมันจะลงอยู่ในจุดต่ำสุดเนี่ยแล้วมันก็จากสูงมาลงมาต่ำนะเข้าใจว่าปลายน้ำมันจะไปเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรในอินเดียเยอะแยะ
3: ครับ
4: นะคราวนี้ที่มันมีปัญหา เกิดถล่มครั้งเนี้ย คือใครเคยขึ้นไปดูเนี่ยที่จะไปเขาไกลาดเนี่ยจะเห็นว่าบนนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู
3: ่
4: หลายแห่งใช่ไหมฮะแล้วไอ้ทะเลสาบเนี่ยมันก็ไหลลินลงไอ้พวกลำธารเหล่านี้น้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันเป็นทะเลสาบที่กักเก็บน้ำ
3: uh-huh.
4: นะหิมะละลายมันก็จะมาเก็บอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะมีช่องที่ปล่อยลงไอ้ที่เป็นในแม่น้ำ
3: ครับ
4: แล้วน้ำก็จะไหลต่อเนื่องมาเพราะมันมีน้ำจากทะเลสาบ
3: uh-huh.
4: มันไม่ใช่ทะเลสาบเดียวเข้าใจว่า 2-3 ทะเลสาบใหญ่ๆนะ
3: ครับ
4: ทะเลสาบมันใหญ่ๆเลยนะแต่คนที่เขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดแบบถล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
3: uh-huh.
4: ตอนนี้ข้อสันนิษฐานเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละ
3: ครับ
4: เขาบอกว่ามันมีไอ้ทานน้ำแข็งแบบมหึมาเลยนะมันไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
3: ทำให้มัน
4: ละลาย
3: uh-huh.
4: แล้วมันถลายลงมา
3: ครับ
4: มันถลายลงมาแล้วมันลงมาแบบขนาดใหญ่มาก
3: โครมใหญ่ฮะใช่
4: ลงมาในทะเลสาบอ่ะ
3: ครับ
4: แล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพเหมือนกับสึนามิอ่ะ
3: ครับใช่ฮะ
4: คือมันน้ำมันก็จะกระฉอกใหญ่มากเลยแล้วมันจะล้นไอ้ทะเลสาบตูมลงมาแบบลงมาในลำธารในแบบที่ปกติแล้วมันไหลลินมามันก็เอื่อยๆมามันก็สวยงามดีนะ
3: ครับ
4: ไอ้นี่มันมาแบบตูมเลยเขาบอกมันเกิดจากไอ้กราเซียขนาดมหึมาเลยมันแบบเลื่อนแล้วถล่มลงมาในไอ้ทะเลสาบเลยเนี่ยเขาบอกอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุใหญ
3: ่ครับ
4: จากปีนี้ที
3: ่โลก
4: มันร้อนขึ้นทุกปีแล้วปีนี้มันร้อนมาก
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ทานน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกมันละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า
3: ก็ดูจากภาพนะพี่ไพศาลที่พี่ไพศาลพูดถึงเรื่องของบนยอดเขาแล้วก็มีเรื่องของทะเลสาบเนี่ยนะถ้าไปดูภาพมุมสูงนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยฮะมันก็คือตอนหุบเขาที่มันมาชิดกันน่ะแล้วมันก็จะมีแอ่งอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็เป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติอะครับ
4: ใช่
3: แล้วมันก็มีหิมะอยู่โดยรอบฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าปัญหาของโลกร้อนเนี่ยพอมันกระฉกลงมามันคือกระฉกออกมาเป็นสึนามิอะครับ
4: มันกระฉกนั่นแหละเพราะมันลงมาตูมครับก็เราเคยเห็นในที่แบบที่ดูในสารคดีอะ
3: ครับ
4: ที่ไอ

0: ไอ้ฐานน้ำแข็งมันถล่มเห็นไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เรือไปจอดใกล้ๆเนี่ย
1: ต้องรีบเลยต้องใช่ครับใช่ครับ
0: พอเฮอต้องบินหนีกันเลยเพราะมันลงมาแล้วมันเกิดคลื่นใหญ่มากอะ
1: แล้วความสูงชันของภูเขา
0: อะใหญ่ๆใช่ไหม
1: ความสูงชันของภูเขามันทำให้อัตราเร่งมันเร็วกว่าเดิมอีกนะฮะถามว่าชาวบ้านเห็นไหมนะไอตอนที่มันผ่านโค้งมาแล้วก็จะลงสู่เมืองอะพี่ไพศาลที่เห็นภาพแรกเลยลงสู่เมืองนะครับชาวบ้านตัวเล็กๆวิ่งหนีวิ่งไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามวลที่มันลงมามันมากมายมหาศาลจนมันกลืนทั้งเมืองไปหมดเลยอะครับ
0: ไอ้คนที่อยู่สูงหน่อยก็ขึ้นไป
1: ไอ้
0: คนๆก็พอรอด
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่ติดน้ำกว่าจะวิ่งไม่รอด
1: ไม่ทันนะฮะใช่ครับเพราะว่าระดับความสูงมัน30เมตร40เมตรอะครับประมาณนี้เพราะว่าตึกสูงเนี่ย5ชั้น6ชั้น10ชั้นเนี่ยมันยังมิดหลังคาคิดดูสิครับความสูงของมันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวเลขนะครับพี่เพศานเอาเสียชีวิตนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับที่เนปาลเนี่ยเพราะที่จีนเรายังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่าเขายัง
0: เขาปิดอย
1: ู่ดูแลเรื่องของสื่ออยู่เนี่ยนะครับก็ที่เนปาลเนี่ยนะครับเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย162คนนะครับแต่ว่าผู้สูญหายตัวเนี้ยยอดมันพุ่งไป 1,500 คนไปแล้วอะครับ
0: ก็สูญหายก็น่ากลัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ไม่มีคนไทยเลยนะ
1: ไม่มีคนไทยครับเพราะว่า
0: ปกติคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวกับผู้แสวงบุญเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยก็แสวงบุญก็มีบ้างแต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยว
1: ครับ
0: คนไทยไปท่องเที่ยวนะฝรั่งก็ไปท่องเที่ยว
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้การเดินรอบเขาไกลาดเนี่ยมันก็เป็นการ tracking อย่างหนึ่งแต่มันเป็นหนามันหนาวนะ
1: ครับบนยอดมีแต่หิมะ
0: ผมดูสารคดีหนาว
1: ครับ
0: มันหนาวแล้วมันต้องถ้าสุขภาพไม่ดีมันต้องเตรียมไอ้ออกซิเจนไปอ่ะเดินไปแล้วก็ต้องสูบออกซิเจน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะเจอคนที่เบสคนที่เบสที่เขาศรัทธาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะไหว้แบบ
1: โอ้กราบราบฮะนอนกับพื้นเลยใช่ไหม
0: เขาอะไรนะของเราเบญจางคประดิษฐ์ของเขาเป็นอะไรนะเขาแปดอันอะแปดอย่างหน้าผากคอศอกมือหัวเข่าขาปลายเท้าอะไรนะเนี่ยเขาจะกราบแล้วก็9ไป19แล้วก็กราบ
1: กราบ
0: เนี่ยไปตลอดทาง
1: แล้วกว่าจะถึงอ่ะคิดดูสิครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นเดือนๆน่ะ
1: กว่าจะ
0: เวียนรอบเขาพระสุเมรุได
1: ้เขาบอกว่าเป็นการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ
0: ์อัสดางอัสดางคประดิษฐ์8ใช่มั้ยอัสดางนี่8
1: ใช่ครับ8ตำแหน่งฮะองค์คาพยพ8หน้าผากฝ่ามือทั้ง2หน้าอกเข่าทั้ง2ปลายเท้าทั้ง2จรดพื้นครับมีความหมายเป็นการอุทิศตนและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยในพุทธศาสนิกนิกายวัชรยานครับ
0: ก็คือพวกพุทธวัชรยานเนี่ยแบบที่พวกทิเบตเนี่ยเขาก็จะถือว่าเขาไกรลาดนี่ก็เป็นสวรรค์ของพวกเขาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนไปก็จะไปก็ได้บุญยิ่งไปอัสดางคประดิษฐ์อย่างเงี้ยจะได้บุญมาก
1: ครับ
0: ส่วนคนอินเดียคนเนปาลที่นับถืออินดูเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ถือว่าเขาไกรลาดคือที่สถิตของพระอินทร์สวนใช่ไหมฮะตอนนี้คนพุทธเถรวาทของเรา
1: อ๋อเวลาน้ำที่ลงมาจากต้นแม่น้ำมาถึงคงคาก็เลยเป็นกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
0: เพราะว่ามาจากเขาไกรลาดนี่
1: ครับครับ
0: ต้นน้ำมาจากเขาไกรลาดเขาชื่อเกาะธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วความเชื่อก็มาส่วนพุทธเนี่ยเราถือว่าเขาไกรลาดเนี่ยชื่อที่เรียกว่าเขาไกรลาดเนี่ยเราเรียกว่าเขาพระสุเมรุบนยอดของเขาไกรลาดหรือเขาพระสุเมรุเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นที่สถิตของสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ฮะ
0: ซึ่งมีพระอินทร์เป็นประมุข
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคติความเชื่อที่เราก็ให้ความเคารพในเขาไกรลาดที่เราเรียกเขาพระสุเมรุอยู่ด้วยเช่นกัน
1: ผมดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาพี่เพศาลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราฮะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่รองเท้านะครับตั้งแต่ เครื่องทรงนะฮะที่ไอ้ตรงหัวไหล่มันจะมีงอนๆขึ้นไปฮะแล้วก็ชนาที่สวมฮะนี่คือจำลองเขาไกรลาดอ่ะพี่ไพศาล
0: เขาพระสุเม
1: รุใช่เขาพระสุเมรุนะครับใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมว่าก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนที่เขาเชื่อในคติของศาสนาเขาก็คงจะมีการอธิบายในหลักศาสนาฮินดูจะบอกว่าพระศิวะท่านกลิ้วของเราก็พระอินทร์ก็อาจจะไม่พอใจพฤติกรรมของมนุษย์ช่วงหลังๆนี่หรือเปล่
1: า
0: เพราะจิตพูดตรงๆมันก็เป็นกาเซียหรือเป็นทานน้ำแข็งจากเขานี่แหละเทือกเขาของเขาไกรลาดแล้วก็บริวารนี่แหละ
1: หลักวิทยาศาสตร์นะพี่
0: ที่มันถล่มลงมา
1: หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะอาจารย์สนธิคชวัตรได้ออกมาอธิบายด้วยนะครับกรณีนี้นะฮะมองอย่างเดียวเลยนะครับโลกร้อนฮะก็เลยทำให้เกิดสึนามิบนภูเขาครับเกิดอุทกภัยน้ำหลากอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยมันคือสึนามิแต่ว่าความชันความสูงมันทำให้อัตราการเร่งแล้วก็ความแรงมันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลครับสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอาจารย์สนธิบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะครับแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับแผ่นดินไหวทาน้ำแข็งถล่มนะฮะผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานทางธรณีวิทยาบอกว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่ประมาณสัก 4.4 ถึง 5.2 ครับส่งผลให้ส่วนล่างของทาน้ำแข็งซึ่งมีขนาดมหึมาบนเทือกเขาเนี่ยนะครับมันแตกตัวแล้วก็ถล่มลงมาอย่างรุนแรงทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินมหาศาลตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็ลงในแม่น้ำเลนโดโคลานะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตจนเกิดโคลนถล่มทับที่ท่าเรือจีหลงนะฮะฝั่งทิเบตแล้วก็เกิดการกระตุ้นให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าทั่วหมู่บ้านครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากแผ่นดินมันสะเทือนแล้วเนี่ยนะครับภาวะโลกร้อนครับพี่ไพศาลครับเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่มันหนาๆแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมในอดีตเนี่ยตอนนี้มันไม่แข็งแล้วนะฮะมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางมันเริ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติฉับพลันและลักษณะเช่นนี้ครับพอแผ่นดินไหวเขย่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันพร้อมจะเลื่อนลงมาเลยพี่ไพศาลนี่ฮะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอธิบายเอาไว้ครับ
0: ครับน่าตกใจมาก
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้อนาคตมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะว่าโลกมันร้อนไม่หยุด
0: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะฉะนั้นทีแรกผมก็คิดว่าผมคงสิ้นอายุไขไปแล้วมั้งกว่าจะได้เห็นในวิกฤตโอ้โหที่ไหนได้เอาตั้งแต่ผมยังอยู่นี่แหละ
1: อัตรามันเร่งเร็วมากครับพี่เพศานครับเพราะว่าอย่างเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีไหนอะฮะว่าน้ำทะเลมันจะอุ่นขึ้นอีก 1.5 องศายังไม่ถึงไอ้ที่คาดการณ์เลยฮะตอนนี้มันถึงแล้วอะครับก็แสดงว่าอัตราเร่งมันนอกเหนือจากโลกร้อนเนี่ยตัวนี้กลายเป็นเดือดไปแล้วครับ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ22 นาทีครับพี่เพศานครับนี่มีตัวเลขมาล่าสุดนะพี่เพศานจากทางโฆษกคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลพูดถึงตัวเลขผู้สูญหายครับที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะเขาพบว่าตอนนี้นะฮะมีชาวอินเดียตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอสูญหายไป133 คนครับ
6: อันนี้ส่วนใหญ่มาแสวงบุญ
5: มาแสวงบุญที่เขาไกลาดครับในฝั่งของทิเบตแล้วก็มีชาวอเมริกันสูญหายไป47 คนออสเตรเลีย34 คนอังกฤษ33 คนชาวแคนาดาอีก24 คน
6: ถ้าฝรั่งนี่มาท่องเที่ยว
5: ครับ
6: พวกนี้แถบนี้ไม่ใช่ปีนเขาส่วนใหญ่มาแทรคกิ้งเดินบนภูเขาอ่ะ
5: ครับครับ
6: ก็ส่วนนักท่องเที่ยวเยอะนะ
5: ครับก็ในส่วนของเราอ่ะก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะไปแถวๆนี้เนี่ยญาติมิตรอาจจะกังวลแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าระบบสื่อสารมันล่มอ่ะพี่ไพศาลทางกระทรวงการต่างประเทศเขาเช็คแล้วนะครับว่านะฮะไม่มีผลกระทบกับคนไทยนะฮะที่อยู่ในเนปาลนะครับแม้ว่ามีชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากนะครับขณะนี้มีแรงงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับแต่หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับก็สามารถแจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีเลยนะครับ24 ชั่วโมงเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแต่ว่าตอนนี้ทางคุณอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะฮะออกมายืนยันว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบครับ
6: ครับมาดูทางบ้านเราบ้าง
5: ครับ
6: บ้านเราเรื่องหัวสวเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะมีการจัดเวทีใหญ่วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: วันเสาร์ที่29
5: ก็เดิมเขาจะจัดที่โรงแรมภูแมนนะครับ
6: ก็ผมเห็นแล้วมันก็มี2 ประเด็นนะ
5: ครับ
6: เรื่องจัดที่โรงแรมภูแมนผมก็นึกแล้วว่ายังไงมันต้องมีปัญหา มันก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆ
5: นายกอุตสาห์กล่าวขอบคุณเลยเนี่ยผมรู้จักเขาสนิทกับเจ้าของโรงแรมดีเจ้าของ King Power ใช่มั้ยโอ้ขอบคุณมากนะที่ไปอุดหนุนเขาอ่ะ
6: ก็อาจจะเป็นเพราะนายกขอบคุณเนี่ยเขาเฮ้ยอะไรรีบดูหน่อยอ้าวใช่ไหม
5: ครับ
6: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ภูแมนเนี่ยเขาไม่รู้หรอก
5: ครับ
6: ว่าฝ่ายค้านจะไปจัดกิจกรรม
5: ครับ
6: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นงานของผู้นำฝ่ายค้าน
5: ครับ
6: เขาก็มอบให้ทางเลขารัฐสภาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของเลขาสำนักเลขา
5: เป็นคนประสาน
6: รัฐสภาเป็นคนไปประสานก็คือพูดง่ายๆว่าก็จัดเป็นงานของ
5: ผู้นำฝ่ายค้าน
6: ผู้นำฝ่ายค้านอ่ะพูดง่ายๆกันน่ะ
5: ครับ
6: มันก็มีงบมีอะไรอยู
5: ่ครับ
6: เขาคงไม่รู้งานอะไร
5: เอาเวลาเขาตอบจดหมายมาขอปฏิเสธ
6: โอ้ยเขาจะมาถล่มคุณอนุทินเนี่ยได้ยังไง มีเดี๋ยวไปกระทบครูใหญ่อะไรเข้าลูกค้าหลัก
5: พี่ไพศาลเขามาทานข้าวกันทุกศุกร์เสาร์เหรอฮะที่โรงแรมนี้ครับ
6: ทั้งประชุมทั้งทานข้าวทั้งอะไร
5: ค่อนข้างบ่อยบ่อยทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับ
6: เผลอๆก็มาพักมาไม่ใช่ทานข้าวอย่างเดียวนอนพักด้วยเพราะท่านก็อยู่ต่างจังหวัดไงก็ต้องมีโรงแรมพักใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็
5: เลือกอยู่กลางเมือง
6: คุณแม่นี่ก็น่าจะเป็นโรงแรมหนึ่งที่เพราะมันนัดเจอสะดวกอ่ะใครๆก็ไปรวมอยู่นั่น
5: ครับ
6: ครูทินเขาก็ไม่ปิดบังเนี่ยเขาบอกไปกับทุกวัน
5: ก็ทางนายกบอกว่าก็สนิทเป็น
6: ผู้ใหญ่ถ้าไม่ติดภารกิจก็มาทุกวันอังคาร
5: ก
6: ็คือวันประชุมครม.วันประชุมส.ส.นั่นแหละ
5: อ๋อถึงว่าทำไมพอเวลาเขาปฏิเสธเนี่ยเขายื่นหนังสือไปถึงสภาครับ
6: อ๋อใช่เพราะว่าสภาเป็นคนจอง
5: ครับ
6: อ๋อนี่จดหมายเขายื่นไปถึงสภาเลยใช่
5: ใช่ครับเพราะวันนี้คุณผลิตออกมาอธิบายว่าอ๋อเขาส่งหนังสือมาแล้วที่สภาแล้วก็สภาแจ้งมาที่ทางพรรคประชาชนกับคุณผลิตแล้วนะฮะว่าเขาไม่สะดวกเขาขออภัยด้วยนะฮะในการ
6: เขาว่ายังไงนะภูแมนเขาว่าไงนะ
5: ภูแมนเนี่ยนะฮะเขาอธิบายบอกว่าแจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะครับตามที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเสาร์นี้ครับ29สิงหาคมแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณสัก150ท่านเนี่ยนะฮะทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลและก็การยืนยันการจัดงานในครั้งนี้ว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็สาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยถูกเข้าใจและก็ถูกมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองอะครับที่ข่าวออกจากสื่อวันสองวันเนี่ยที่ไปถามนายกกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดนะฮะเรื่องของคดีสวงสวเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโรงแรมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงและปลอดภัยของผู้แขกของผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่านดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทางโรงแรมจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวก็ขอยืนยันถึงความตั้งใจนะฮะที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนผู้จัดงานในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของโรงแรมครั้งนี้ครับก็ทำหนังสือไปถึงสภา
6: เพราะมันก็ตอบปฏิเสธเขากับท่านหันอยู่เหมือนกันนะ
5: ครับใช่ครับ
6: ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มเดี๋ยวผมออกให้
5: ครับ
6: แต่ขออภัยอย่างยิ่งเลยจัดให้จัดไม่ได้
5: ขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับแต่ว่าคุณผลิตบอกว่าอ๋อเราเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปจัดกันที่สภารองรับคนมากกว่า150คนครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าครับพี่เบซ่า
6: ก็ผมเห็นแล้วผมเห็นคิวเขาแล้วผมก็ตั้งอุตส่าห์ไว้ในใจนะว่ามันจะมี2เรื่อง
5: ครับ
6: ที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ราบรื่นนะเรื่องแรกเลยก็คือสถานที่จัด
5: ครับ
6: ไปจัดที่โรงแรมภูแม่นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาก็มีจริง
5: ๆครับ
6: อันที่2เลยอ่ะมีหมอชลน่านศรีแก้วปรากฏอยู่ในรายชื่อว่าจะขึ้นเวทีด้วยนะ
5: ก็ภาพที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยว่าใครจะอยู่บนเวทีบ้างเนี่ยมันมีคุณหมอด้วยครับ
6: ก็ถ้าพูดถึงที่เป็นฝ่ายการเมืองนะ
5: ครับ
6: ก็จะมีหมอชลน่านเนี่ยซึ่งก็ยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู
5: ่ก็อาจารย์เชนที่ลงไปเมืองน่านเนี่ยคุณหมอยังเดินประกบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลย
6: ก็ใช่ใช่ก็ช่วยงานของอาจารย์เชนอยู่
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: เพราะว่าในฐานะที่ก็เป็นผู้สมัครของพรรคอยู่ในพื้นที
5: ่ครับ
6: สอบตกนะเชียงสอบตก
5: โอ้โหแล้วไม่ได้ตกธรรมดานะพี่พิสารได้อันดับเท่าไหร่4ด้วยไม่ใช่เหรอครับ
6: 3-4เลย
5: ครับ
6: ก็นายกวันนี้คนก็เลยถามนักข่าวก็ไปถามนายกบอกมีกรณีหมอชลน่านนะอดีตส.ส.น่านเพื่อไทยเนี่ยนะก็มีชื่อไปขึ้นเวทีฝ่ายค้าน ไอ้ที่เขาจะพูดกันอะไรการเมืองไทยวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29เนี้ย
5: ครับ
6: นะซึ่งเวทีนั้นก็จะมียิ่งชีพอัชฌานนท์ด้วยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งแน่นอนอ่ะเชื่อว่ายิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาคงพูดเรื่องคดีวสวแน่นอนนะฮะแล้วก็นี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านขึ้นด้วยแล้วท่านนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าต้องไปถามหมอชลน่านเองใช่ไหม
5: ครับ
6: นายกบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเลยนะถ้าจะพูดเรื่องหัวสวเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในกกตเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะส่วนหมอชลน่านอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าก็ต้องไปถามท่าน
5: ก็พักใครพักมันท่านบอกงี้ฮะ
6: เพราะว่าหมอชลน่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลตน
5: ครับ
6: และตนก็ไม่ค่อยได้เจอหมอชลน่านซึ่งก็คงต้องไปถามหมอชลน่านเองนั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดถึงพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเสียงเสริมอะไรก็ชัดเจน
5: ครับ
6: เพราะโหวตเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ก็ไม่มีแตกแถวเลย
5: ใช่ฮะในส่วนของเพื่อไทยใช่ครับ
6: เป๊ะเป๊ะ
5: ครับ
6: แถมยังได
5: ้ได้พักส้มมาหนึ่งเสียงด้วยฮะ
6: ยังได้อะไรมาแปลกๆมาด้วยซ้ำแบ
5: บครับครับมีใครบ้างฮะไอ้อภิปรายเรื่องของพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: เสียงคะแนนเห็นชอบไป285 เสียงไม่เห็นชอบ141 เสียงงดออกเสียง52นะฮะจากผู้ลงมติทั้งหมด478ก็เลยไปไล่เรียงไง
6: พ.ร.ก.เมื่อวาน
5: พ.ร.ก.เมื่อวานไงพี่ไพศาลอันนี้มันจะได้ดูเทียบเคียงก็เดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจไงเสียงมันอาจจะประมาณนี้หรือไม่ยังไงเนี่ยพี่ไพศาลก็พรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบไม่แตกแถวนะยังมีพรรคพลังประชารัฐ5 เสียงพรรคประชาชาติ5 เสียงพรรคเศรษฐกิจ3 เสียงรวมไทยสร้างชาติ2 เสียงพรรคเพื่อชาติไทย2 เสียงแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอีก8 เสียงมาเห็นชอบกับรัฐบาลด้วยนะครับ
6: เลยเราเป็น180 กว่า
5: ใช่ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านพบว่าพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นชอบครับยกเว้นนายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรของพรรคประชาชนที่เขา
6: แตกวงไปแล้ว
5: เขาแตกวงไปแล้วครับก็บอนไซเขาไว้อยู่อย่างนั้นฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงในการยกมือเห็นชอบนะครับพรรคกล้าทำลงมติงดออกเสียงแทบทั้งหมดเลยนะฮะโดยมีส.ส.พรรคกล้าทำ48 คนลงมติงดออกเสียงในจำนวนนี้มีผู้กองธรรมนัสงดออกเสียงด้วยนะครับมีคุณบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีที่ไปคุยกับคุณเนวินวันก่อนที่มีบอลกระชับมิตรกันเนี่ยก็งดออกเสียงด้วยเหมือนกันครับมีพรรคการเมืองขนาดเล็กนะฮะที่ลงมติแตกต่างออนไปนะฮะพรรคไทยรวมพลังที่มีสส5 คนอันนี้ลงมติไม่เห็นชอบยกเว้นคุณวชิราภรณ์การจนะนะสสสุราษฎร์ที่ไม่ได้ร่วมลงมติพรรคไทยสร้างไทยนะฮะคุณอุดมเดชรัตนเสถียรสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคลงมติเห็นชอบครับคุณชัชวาลแพทย์ชยาไทยสสร้อยเอ็ดลงมติงดออกเสียงอย่างไทยพรรคดีเนี่ยคุณหมอพลงไม่ลงมติไม่เห็นชอบนะฮะเสรีรวมไทยพลตรวจเสรีพิสุทธิ์นะครับไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้ครับพี่ไพศาลครับ
6: คุณเสรีพิสุทธิ์สงสัยไปอยู่หน้าบ้านคุณเนวินยังไม่กลับหรือเปล่าเออกระจองกระถิ่นเรื่องเดียวเรื่องเขากระโดง
5: เขากระโดงใช่ครับ
6: เรื่องอื่นเนี่ยไม่สน
5: ครับครับ
6: พักกันอีกรอบนึงนะครับ
5: ครับ
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย
8: คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่องของ MCOT CEO of ASEAN ฮะตอนนี้เหลือ2ที่นั่งแล้วนะครับพี่ไพศาลครับ
6: โ
5: อ้ต้องรีบหน่อยละฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตในการรับสมัครกันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
6: ก็วันเสาร์นี้แล้วคร
5: ับก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้ครับถ้าผู้เข้าร่วมนะฮะสมัครมาเนี่ยจะได้รับการเปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ออกวันเสาร์ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับรีบโทรด่วนเลยครับเพราะเหลืออยู่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
6: โอ้วันนี้มีภาพเด็ดนะ
5: ครับ
6: ไม่รู้นักข่าวมือไวได้ยังไง
5: ฮะ
6: ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา 16 นาฬิกานายกอนุทินกำลังจะเดินออกจากทำเนียบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
5: ครับ
6: นะฮะน่าจะไปทหารเรือใช่ไหม
5: ไปงานไปตรวจความพร้อมของทร.
6: ปรากฏว่าก่อนจะออกจากทำเนียบเนี่ยอยู่ตรงบริเวณประตูเนี่ยช่างภาพจับภาพเด็ดได้ครับ
5: ครับ
6: เป็นภาพที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมว่าย่อกรมว่าย่อนายกอนุทิน
5: ครับ
6: จนนายกเนี่ยต้องจับไหล
5: ่ครับ
6: คล้ายๆแบบให้ไม่ต้องยอมมากก่อนจะเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปคราวนี้สื่อเขาก็รายงานเพิ่มเติมคือถ้าแค่นี้มันก็คล้ายๆมันอ้าวทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้นักเขาบอกว่าอย่างนี
5: ้ครับ
6: เป็นที่สังเกตว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังครม.เพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยจำนวน20ตำแหน่ง
5: เอาเขาเรียกว่าปรับทัพเลยฮะ
6: ในภาพก็จะเห็นคุณเซมเบ้ด้วยนะ
5: ได้ครับคุณคนนี้ละพงศ์สิทธิถาวรอยู่ข้างหลังนายกเลยคร
6: ับ อยู่กลางอยู่คือคุณอันสิทธิ์เนี่ยอยู่มุมซ้ายของภาพ
5: ครับ
6: ว่าย่อนะนายกอยู่มุมขวาตรงกลางก็ยืนยิ้มเลยนะก็คือเนี่ย
5: คุณดีรัตน
6: ์
5: คุณดีรัตน์ฮะ
6: คุณดีรัตน์เซมเบ้เนี่ยนะ
5: ก็ได้โยกไปเป็นอธิบดีปลอพอฮะ
6: ใช่ครับก็เนี่ยบอกเพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไป
5: ครับ
6: โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายอันสิทธิ์อาจจะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งก็คือพูดง่ายๆแหละไอ้ตำแหน่งที่คุณชัดชัยบางชวดมานี่แหละ
5: ครับ
6: เขาเล็งกันว่าถ้าไม่ใช่คุณชัดชัย
5: ก็เป็นคุณอันสิทธิ์นี่แหละอ๋ออ
6: ันนี้ปรากฏว่าคุณชัดชัยไปซะละคุณอันสิทธิ์ก็รู้เลยว่ารอด ทั้งนี้เนื่องจากเขาบอกมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ภายในพรรค
5: ครับ
6: น้ำเงินเขาเนี่ย
5: ครับ
6: พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณอันสิทธิ
5: ์ครับ
6: อย่างไรก็ตามเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้นไปแล้วนะคุณอันสิทธิ์ยังอยู่ตำแหน่งปลัดมหาดไทยเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพดังกล่าวเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมีมือดีเขาใส่บทพูดโอ้แต่นี่นะแต่ย่อลงมาเนี่ย
5: ถึงเอวนายกครับ
6: ผมดูเนี่ยต่ำกว่าสะดือเลยนะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: เออนะ
5: ครับ
6: ย่อลงมาลึกย่อลงมาแล้วย่อลงมามากเลย
5: ก็เขาพาดหัวข่าวเอาเบาๆนะฮะพี่เปสารนะครับคือเหมือนกับโล่งอกอะรอดพ้นรีเซ็ตโยกย้ายบิ๊กมอทอล็อตใหญ่ฮะหลังจากผ่านพ้นครม.ไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบถอนหายใจเฮือกนึงอะนะฮะเพราะตำแหน่งประจำสำนักนายกเนี่ยนะฮะคุณชัดชัยบางชวดได้เก้าอี้นี้ไปแต่ว่าท่านก็จะเกษียณแล้วนี่ฮะตอนนี้ท่าน59ใช่ไหมได้ดำรงตำแหน่งอีก1ปีนะ
6: คร
5: ับแต่คุณอันสิทธิ์เนี่ยโอ้โหยังอยู่ปลัดมหาดไทยเนี่ยอายุราชการท่าน4ปี5ปีเลยนะครับ
6: แม่เพียงผมติดใจนิดเดียววายย่อระดับนี้นี่ไม่เกรงใจลูกน้องเลยนะ
5: ท่านอธิบดีปภ.อยู่หลัง
6: ไม่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพียบเลยไง
5: ครับ
6: อธิบดีผู้ว่ารองผู้ว่าเพียบเลย
5: ครับ
6: เห็นหัวหน้าเราไหว้ขนาดนี้นี่แล้วเราไปไหว้ต่ำกว่าหัวหน้าเดี๋ยวก็จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่า
5: ครับ
6: จะมีคนแซวอีกนะ
5: ครับ
6: หัวหน้าไหว้จะเป็นมาตรฐานระดับนี
5: ้ครับ
6: ก็นักการเมืองกับข้าราชการนานๆก็จะมีภาพอย่างนี้มาให้วิเคราะห์วิเคราะห์กันนะ
5: ก็ถ้าสื่อหลายฉบับนะพี่เบสารเขาก็วิเคราะห์เรื่องของการปรับทัพใหญ่ของมหาดไทยครั้งนี้ด้วยเหมือนกันครับ20ตำแหน่งด้วยกันเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าบุรีรัมย์ใช่ไหมพี่พิสารที่ได้รับการพิจารณา
6: ปรับโยกมาอยู่
5: กรมที่ดินเนี่ย
6: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5: กรมเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ฮะใช
6: ่สายใต้มั้งสายใต้ขึ้นมาอยู่ที่ดิน
5: นครใช่ไหมฮะ
6: จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ดิน
5: นะฮะเพราะว่าสื่อหลายฉบับก็วิเคราะห์วิจารณ์นะฮะว่าเนี่ยเป็นเพราะคุณครูหรือเปล่าที่จัดทัพมาเพื่อที่จะหนุนบัลลังก์ให้กับนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าต่อไปเพราะที่ผ่านมาเจอหลายกระแสถาโถมมาที่พรรคภูมิใจไทยเหลือเกินนะ
6: ฮะมันก็คนเขาก็มองได้เพราะว่าอะไรอะไรก็คือถ้ามีอะไรยึดโยงอยู่กับบุรีรัมย
5: ์ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ถ้าเป็นข้าราชการถ้ายึดโยงอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งแห่งหน
5: ครับ
6: มันก็เป็นซะอย่างนั้นคนก็คุณดูแค่นี้แล้วกันรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีกลาโหม
5: ครับ
6: รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรี
5: ครับ
6: ประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือบุรีรัมย์หมดเลยนะ
5: ครับ
6: ล้วนๆนะไม่ต้องนับสวอีกสวนี่บุรีรัมย์เท่าไหร่อ่ะ10กว่าคนกับ20คน
5: ใช่ครับชาวจังหวัดเดียวครับใช่ครับ
6: ครับก็สวท่านนึงก็เป็นอดีตหัวหน้าของรัฐมนตรียุติธรรมไง
5: ครับ
6: ที่เป็นตำรวจอ่ะ
5: ฮะ
6: เขาเคยเป็นผู้การแล้วก็คุณรุตพลนี่เป็นรองผู้การ
5: ครับ
6: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
5: ก็รองประธานวุฒิสภาก็เพื่อนรักท่านนายกฮะตอนนี้ฮอตกที่ใต้อ่ะนะครับทัพภาค4อ่ะ ท่านบินลงไปเยี่ยมเพื่อนด้วยตัวเองเลย
6: แต่อันนี้เขาพื้นเพคนสุราษฎร์ใช่ไหม
5: ครับ
6: เขาสมัครจากสุราษฎร์เข้ามา
5: ครับเนี่ยก็เป็นแวดวงกลางเมืองกับข้าราชการฮะมันต้องนี่แหละครับมองตาก็รู้ใจอ่ะที่ท่านนายกอธิบายไว้ตั้งแต่ประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแหมผมมองปุ๊บเดี๋ยวผมรู้เลยนะฮะงานของเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ประสานกันสิบทิศได้ผมก็ต้องเอาคนที่ผมไว้ใจฮะมาช่วยงานประมาณนี
6: ้ครับ
5: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับ
6: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าอ้าวก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไหว้ผู้บังคับบัญชาโอเคก็มองได้หลายมุมมองมุมนั้นก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: ประหลัดไหว้ต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะระดับอธิบดีระดับสิบก็ต้องต่ำกว่านี้อีกสิครับ
3: ก็ไม่รู้หัวหน้าต้องเป็นประทัดผ่านใช่ไหม
2: ครับครับ
3: แล้วก็ใส่ไหว้ซะขนาดนี
2: ้ครับอันที่ชุดที่ท่านนายกใส่กับท่านประหลัดใส่นี่ก็คือเตรียมลงที่นู่นเลยนะพี่ไพศาลไปดูงานของกองทัพเรือเลยนะ
3: ชุดในกองเอกอะไรก็เนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มาไทยก็จะมีชุดเคลียร์ชุดในกองเอก
2: ครับในการลงพื้นที่ก็จะใส่ชุดลักษณะนี้ฮะธรรมะธรรมแดงดีครับวันนี้ก็ไปขึ้นเรือจากกรีนฤเบศรนะแล้วก็ไปดูความพร้อมของทัพเรือเสื้อที่หลายคนเขาเป็นห่วงไงพี่เบสารว่าน
3: ายกก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อม
2: ครับ
3: เรื่องปัญหาชายแดนเรื่องอะไรต่างๆหลายจุดเลยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เพิ่งจะไปที่อะไรมา
2: ไปอุบลมา
3: ที่อุบลที่อะไรอ่ะที่เขาไอช่องงานม้า
2: ช่องงานม้าใช่ครับ
3: ที่
2: ถูกกัมพูชาเขาโวยอยู่เนี่ยไงฮะว่าไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเขาไปถามท่านนายกวันนี้ด้วยนะที่ลงไปเนี่ยแล้วก็กัมพูชาเขาโวยนะเขาจะออกหมายจับนายกเนี่ยไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยไม่ได้ขอเขาเลยเนี่ยนะนายกบอกว่าผมไปตามกฎหมายนะดูเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปตามสนธิสัญญา Joint Statement นะครับที่เราลงนามกัน2ประเทศจำไม่ได้เหรอครับว่าพอยุติปัญหาการสู้รบกันแล้วเนี่ยใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าฝั่งนู้นเขาลืมง่ายพี่เพศานนะแต่ก็จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านนายกไปเนี่ยคือไปเยี่ยมกำลังพลที่ไปเหยียบกับระเบิดฮะแล้วก็ไปสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ถือโอกาสลงพื้นที่ช่องอันม้าเลยไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็วันนี้ไปที่กองทัพเรือเพราะว่ามันก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Uncross อาจจะมีปัญหานะฮะแม้ว่าได้ประธานและนะฮะครบ5คนก็จะคุยกันประมาณสักปี2ปีนะครับแต่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไงครับเพราะว่าในฝั่งของเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็มีเรือรบใหม่มา2ลำใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็ศักยภาพด้านทัพเรือของเขาก็ดูเข้มแข็งขึ้นทันตาเห็นนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของเราให้พร้อมนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะไม่มีปัญหาข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ย
3: เอาเรือฟรีเกตเรือฟรีเกตอะไรป่ะที่เป็นต่อที่ฮันวาอะไร
2: ใช่ลำใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเครื่องยนต์พังไปแล้วนะฮะ2ตัว เหลืออยู่แค่ตัวเดียวปืนที่มีบนเรือก็ยิงไม่ได้
3: ทำ
2: ได
3: ้เดียวก็ฟาลังอะไรเงี้ย
2: ครับครับอาจจะทำเรื่องเดียวคือเอาเรือพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ไปโชว์เห็นแล้วยิงได้อยู่นะฮะเรือยังแล่นได้อยู่ครับแม้มีเครื่องยนต์เดียวครับอันนี้ก็คือ
3: เขาเลยว่าสั่งเครื่องใหม่มา
2: สั่งเครื่องใหม่มาครับ
3: สั่งเครื่องใหม
2: ่ครับ
3: น่าจะอยู่ในประกันมั้ง
2: ยังอยู่ในประกันอยู่ครับ
3: ก็ผู้สร้างเรือเอกชนก็ต้องอาจจะต้องจัดหามาทดแทนนะ
2: ครับ
3: ว่าผมจำได้ว่าเรือลำนี้น่าจะประจำการเพิ่งไม่นานนะกัน
2: ก็ไม่ถึง10ปีอะฮะ7ถ้าจำไม่ได้7ปีหรือ9ปีประมาณเนี้ย
3: เรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
3: อ
2: ู้ลำใหญ่มากพี่เวสาร
3: ใช่เรือฟรีเกต
2: ครับ
3: เรือฟรีเกต
2: บัดเราก็เสียเรือไปลำหนึ่งเรือสุโขทัยเห็นไหมยังไม่ได้กู้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันก็ซามันก็เงียบไปแล้วไม่รู้มีงบประมาณในการไปกู้ขึ้นมาหรือไม่ยังไงนะแล้วเราก็เนี่ยเสีย เรือที่มีศักยภาพไปลักษณะนี้มันก็เลยเป็นห่วงท่านนายกก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อไปซักซ้อมแต่ว่าเทคโนโลยีในการรบหลังจากนี้นะครับที่เราเห็นทัพบกทัพอากาศจะมีโดรนมีอะไรปรากฏว่าทัพเรือเขาก็มีลักษณะโดรนที่เป็นเรือไม่มีคนขับด้วยนะพี่ไพศาลเราก็มีการลบอยู่หลายมิติเหมือนกันนะฮะไม่ต้องมีคนประจำเรือแต่ว่าเราก็สามารถบังคับควบคุมแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราได้เหมือนกันครับ
3: ครับODCP ทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่สองว่าจะขอยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีด

0: รอฟอร์มฟอทอนัดเอกชนด่วนวันนี
1: ้ครับ
0: ผมเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก่อนหมด MOU 30กันยายนหากไม่เดินรถต่อเตรียมจ้างบริษัทอื่นแทน
1: ก็จะให้เขาโลนเดินรถไปอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะพี่เวสารบอกคุณเลือกก็ได้แต่ว่าขอเดินรถไปก่อนสักเดือนหนึ่งได้ไหมอ่ะครับ
0: ก็คุณสิริพงษ์เนี่ยบอกได้หารือกับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.ถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาหลังจากที่บจ.เอเชียเอราวัณในเครือ CP ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและก่อนหน้านี้รฟท.ก็ได้เจรจากับ CP ขอให้ยกเลิกหนังสือขอเลิกสัญญาแต่ล่าสุดทาง CP ยังได้ทำหนังสือมาอีกฉบับเพื่อยืนยันการขอยกเลิกสัญญา
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกรับว่าในทางกฎหมายและสัญญาการร่วมลงทุนการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนนั้นยังเป็นผลยังไม่สามารถเป็นผลสมบูรณ
1: ์
0: เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญามีเงื่อนไขหลัก4ประการคือ1เลิกสัญญาโดยการยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายนะคือทั้งรัฐและเอกชน2เลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาไม่มีที่ให้เอกชนเป็นฝ่ายบอกเลิกเองได้ในปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้การที่เอกชนส่งหนังสือมาถึงจึงถูกมองว่าเป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในเชิงสัญญาบริหารเท่านั้น
1: ครับ
0: หากเอกชนดำเนินการใดๆที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตแล้วก็ไอ้ช่วงของไอ้รถไอ้เนี่ยฮะ
1: แอร์พอร์ตเรลลิง
0: คร
1: ับ
0: นะฮะก็จะการรถไฟก็เห็นว่าเขาเตรียมการที่จะจ้างซีเมนต์มานะบริษัทซีเมนต
1: ์ครับเขาเตรียมตั้งเขายุบเลิกบริษัทลูกของเขาไปอ่ะพี่ไพศาลรฟท.แล้วก็ไม่ให้ซีพีเขาทำ
0: รอฟฟท.อะไรต่าง
1: ๆ
0: เขาที่เคยทำ
1: ก็ครั้งที่แล้วทำขาดทุนไงฮะแล้วก็ให้เอกชนมาเดินรถแล้วก็พอมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เอกชนก็ดำเนินการในส่วนของแอร์พอร์ตเดลิ่งไปด้วยเลยแต่พอเขาบอกเขาไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เดินรถตรงนี้เขาก็จะหยุดไปด้วยไงฮะวันนี้ที่ไปคุยเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเจรจาต่อนะฮะเรื่องของการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยคือเขาจะขอให้ CP เดินรถเป็นการชั่วคราวไปก่อนครับพี่ไพศาลหลังจากมีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินการในวันที่30กันยายนแล้วก็ขอให้ CP เนี่ยทำ proposal เกี่ยวกับเงื่อนไขครอบคลุมทั้งเรื่องระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าดำเนินการต่างๆส่งมาให้การรถไฟพิจารณาในวันที่4กันยายนนี้ส่วนประเด็นอื่นๆในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็การหารือถึงการขอยุติการเป็นคู่สัญญานั้นก็วันนี้ที่คุยกันก็ยังมีข้อยุติร่วมกันนะครับ
0: แล้วตกลงอีก1เดือนก็โอเคไหมล่ะ CP
1: ก็เดี๋ยวรอเขาเสนอมาวันที่4เนี่ยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินรถเลยเนี่ยแอร์พอร์ตเราลิงต้องหยุดเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยกระทบคนเดินทางแน่นอนพี่ไพศาลจะทำยังไงคือณวันเนี้ยนะฮะที่ไอ้เดินรถกระท่อนกระแท่นเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับคนเดินทางพอสมควรแล้วนะครับ
0: คือขบวนรถมันต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
1: ครับ
0: ในขณะนี้มันก็มีจำนวนรถที่จำกัดแล้วก็วิ่งไม่ได้ทุกขบวนด้วย
1: ครับ
0: แต่บางขบวนก็ต้องเก็บไว้เป็นอะไรเอาอะไรถอดมาแล้วก็มาใช้ซ่อมบำรุงในขบวนที่เหลือวิ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นระบบแบบนี้กันไป
1: ครับโอ้มันก็น่าเสียดาย
0: ทีนี้ถ้าจะทำก็ต้องมีสตุ้งสตางค์มาลงทุนนะ
1: ครับ
0: ซื้อขบวนรถเพิ่มอะไรต่างๆนะ
1: แล้วซื้อ
0: ทีนี้ถ้าลงทุนก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ค่าโดยสารมันคุ้มค่าไหมอีกเพราะมันก็เป็นเส้นระยะที่ไม่ยาวเส้นสั้น
1: ใช่ครับ
0: เท่าไหร่มันน่าจะประมาณสัก5-6สถานีได้ไหม
1: ก็ออกไปทางพระราม9ตัดใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับ
0: ผมว่าดูแล้วจำนวนสถานีไม่เยอะ
1: ครับ
0: แล้วรถไฟข้างล่างก็ถูกเยอะ
1: ถูกเยอะใจครับก็เดี๋ยวเป็นปัญหาเนี่ยคือเ เราไม่มีแผนสำรอง

0: ว่าเรื่องของการตัดสินใจเราช้าพี่ไพศาล
1: ครั
0: อ
1: บ
0: ย่างเช่นไอ้โครงการสายสีส้มที่ติดอสมทเนี่ยนะไอ้ตะวันออกมันเสร็จไปแล้วนะครับพี่ไพศาลไอ้ที่รอเนี่ยก็คือสายใต้เนี่ยที่ไปทางประตูน้ําออกไปทางนู้นนะฮะที่ตอนนี้กําลังสร้างอยู่แล้วก็รถก็ค่อนข้างวิกฤตอยู่รถติดอย่างตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไป
1: แต่
0: ท
1: ว่าก็คิดว่าจะให้วิ่งก่อนแต่มันก็ดีเลย์ไปนั่นแหละ
0: ก็ดีเลย์อย่างน้อย2ปี3ปีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญว่าอ้าวก็มันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเอารถมาลงแล้วก็วิ่งเลยไม่ได้เหรอเอาผิดสัญญาครับทำไม่ได้ฮะมันต้องร
1: อคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ผู้ประมูล
0: ครับ
1: ผู้ประมูลที่ชัดเจน
0: ฮะ
1: มันก็แบบเอ๊ะถ้าซื้อมาแล้วมันด้วนทำไงไม่ได้คนพอได้แล้วมันก็โอเคก็คนที่ได้เนี่ยเขาก็เอารถมาลงทุนได้เลยเพราะไม่ใช่นั้นคุณนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคนที่ได้สิทธิ์เดินรถมันเจ้าหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมันเกิดประมูลอีกฝั่งตะวันตกไม่ใช่
0: ไปอีกเจ้าหนึ่งอ่ะ
1: มัน
0: จะเป็นปัญหาม
1: ันก็จะเป็นปัญหาจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วชอการช่างเขาได้ทั้งคู
0: ่แต่ว่ากว่าจะซื้อรถเอามาลงได้2ปีกว่านะพี่เบส
1: าก็ปีหน้ารถจะมาแล้วก็มาทดลอง1ปีนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็จะได้วิ่งจริงๆก็น่าจะเข้าใจว่าน่าจะ
0: 73
1: 72
0: ครับ
1: เนี่ย770เนี่ยรถเริ่มเอารถที่สั่งเข้ามา
0: ครับ
1: ทดสอบนะทดสอบก็คงจะทดสอบระหว่างปี71อะไรเงี้ย
0: ครับแม่ผมก็ถามแบบชาวบ้านนะไม่แบบแล้วไปเอาขบวนอื่นจากเส้นอื่นที่มันขนาดรางเหมือนกันตัวรถเหมือนกันเอามาลงวิ่งเพื่อจะอย่างน้อยแบ่งเบาการจราจรถนนลาดกระบังออกไปสันสุขอภิบาลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไอ้เฉพาะขบวนสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีแดง
1: เขาก็แน่นอยู่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยบางทีไปชั่วโมงเล่นด่วนพิเศษสารขบวนหนึ่งขบวนสองขบวนสามไม่ได้ขึ้นเลยนะครับคนเขาเยอะขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งครับพี่เบสาน
1: ได้
0: ครับ
1: พัก
0: ครู่หนึ่งครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: วันนี้ฮือฮากันมาก
1: ครับ
2: พอสมควรนะเรื่องที่ปปใช่ไหมตำรวจ
1: อ๋อบิ๊กเต่า
2: ไปจับเขาชื่ออะไรนะผู้ใหญ่เฮง
1: นายกเฮงครับ
2: นายกเฮง
1: ครับ
2: นายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงผู้ใหญ่เฮงนะ
1: เป็น
2: นายอดีตผู้ใหญ
1: ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะสองตำแหน่งเลยพี่ไพศาล
2: ก็ดูแล้วมันก็มีการซัดทอดมากันอยู่อ่ะ
1: ครับ
2: ซัดทอดมาโดยที่เขาไปจับกลุ่มเป็นอบต.ใช่ไหม
1: เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับที่เขาไปจับได้ครับ
2: ใช่แล้วก็เขาก็ให้การซัดทอดไปว่าคนที่เป็นคนที่บอกว่าจะไปวิ่งเต้นให้เนี่ยคือผู้ใหญ่เฮง
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษของพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้ปปจับอีกรายใช่ไหมเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษร่วมมือกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: คือผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งอ่ะพี่เพศานเขาโดนมา2รอบ3รอบเลยนะรอบแรกโดนไปเท่าไหร่นะ 300,000 กว่าบาทก็ไม่ได้นะฮะไปร้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้านะฮะพอรอบหน้าก็ไปหลอกเขาอีกนะฮะหมดไปทั้งเท่าไหร่อ่ะ 700,000-800,000 นะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังไม่ได้เองครับสอบสอบไม่ผ่านครับช่วยไม่ได้จริงฮะ
2: นี่ไปจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตชกุลหรือนายกเฮงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็นำกำลังไปจับชื่อนางนวพรปรือปังเป็นพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละอ้ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
1: ครับ
2: ก็จับได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็ข้อหาก็ร่วมกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย
1: ครับ
2: ที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก
1: ่
2: อนนำตัวไปทำบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงคือเอาเป็นว่าทั้งนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยศรีสะเกษเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็นางนวพรเนี่ยเอาเงินรับเงินเข้ามา5คนไม่ได้แม้แต่คนเดียว
1: ครับหลายรอบด้วยฮะเอาเข้ามาหลายรอบฮะ
2: เขาก็ร้องใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็ร้องโดยพ่อไปร้องส.ส.ศรีสะเกษซึ่งเขาก็เป็นประธานนั่นอยู่ไง
1: ครับ
2: เขาเป็นประธานกรรมธิการในเรื่องของปปช.อยู่ไงชื่ออะไรเนี่ยคุณอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ประธานคณะกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือประธานกรรมธิการปปช.นะ
1: ครับ
2: บอกว่าเรื่องนี้มีคนไปแจ้งความว่าจ่ายเงินให้กับ2นายหน้าให้กับนายหน้า2ล้านบาทนะฮะ
1: ก็คดีนี้นะพี่เพศานผู้เสียหายเนี่ยนะฮะถูกนางนวพรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเนี่ยนะฮะชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นอ้างว่านายกเฮงนี่แหละครับเขามีโควต้าอยู่ในมือสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุได้หลายตำแหน่งเลยไปเอาพวกมาเสียเงินมานะฮะกลางปี66ผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรครับเดินทางไปพบนายกเฮงที่บ้านพักพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นายกเฮงแล้วก็นางนวพรเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบ ผู้เสียหายเขาหลงเชื่อฮะมอบเงินสดให้ตอนแรกนะครับ100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งแล้วก็ได้รับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบ650,000 บาทครับต่อมานะพี่ไพศาลนางนุวพรเนี่ยเดินทางไปพบบิดาและบรรดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้นะผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยสอบสมัครบรรจุครูสพฐอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้เสียหายก็นำที่ดินไปขอสินเชื่อ270,000แล้วก็เมื่อ17 พฤษภาคมปี 67ครับผู้ต้องหาได้ฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนางนวพรผู้เสียหายฝากเงินเข้าในบัญชีของนางนวพรจึงเป็นหลักฐานไงแต่ว่าอย่างก็ตามหลังการสอบปรากฏว่าสอบไม่ผ่านการคัดเลือกครับเขาเลยมาทวงถามเงินคืนเป็นระยะจนเมื่อกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบเอาอีกแล้วครับนางนวพรก็ได้พาผู้เสียหายไปสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินแก่นายกเฮงเพิ่มอีกนะฮะเขาหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะ200,700กับ100,000 300,000กับจะ400,000แล้วนะต้องเสียเงินให้กับนายกเฮงเพิ่มขึ้นไปอีก280,000เมื่อ24 พฤศจิกายน ปี 68นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสอบท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สอบไม่ผ่านครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเสียเงินไปทั้งสิ้น650,000 บาทท้ายที่สุดประกาศผลก็สอบไม่ผ่านการคัดเลือกติดตามทวงคืนกับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาเขาเลยไปเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนี่แหละครับคุณประวิตรกับนางนวพรนี่แหละครับ
2: อันนี้ก็ต้องแยกคดีไป
1: ครับ
2: เพราะว่าไอ้คดีที่ปปช.เขาทำอยู่เนี่ยมันคือคนที่สอบได้
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: แล้วเขาไปดูแล้วอ้าวมันมีการเติมคะแนนกันให้ใหม่ถึงได้ได
1: ้ครับ
2: แต่นี่มันก็สอบไม่ได้เลย
1: สอบไม่ได้เลย
2: สอบไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้อยู่ในสารบบของการตรวจสอบอยู่แล
1: ้
2: ว
1: แต่ไอ้ที
2: ่แต่ว่าเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไปแจ้งความ
1: ใช่
2: เป็นคดี
1: ไอ้68เนี่ยพี่เบสารที่มันแดงขึ้นมาก็เพราะคนที่สอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะ
2: ตอนนั้นเป็นจุดที่ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบ
1: ไปบุกที่นนทบุรีนั่นไงครับ
2: แล้วก็เลยเจออะไร
1: ไปเจอกำลังแก้คะแนนข้อสอบกันเลยอ่ะก็เลยนำมาซึ่งบอกว่าไอ้คุณมาแก้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ห้องสมุดปราการไม่ใช่เหรอเก็บในห้องมั่นคงแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกไม่ใช่เหรอคุณเอาอะไรมาแก้เนี่ยในคอมเนี่ยเพราะก็สื่อสาวเราเรื่องไปก็อ๋อคนที่จ่ายเงินได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปดูคะแนนของเขาปรากฏว่าสอบตกก็เลยไปแก้คะแนนในเครื่องนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ประกาศผลว่าเขาผ่านบรรจุไปเรียบร้อยแล้วไงนั
2: ่
1: นแหละครับ
2: คือก็โอเคถ้ามีเจ้าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันก็สิ่งที่อยากเห็นมากกว่านี้ก็คือว่าไอ้เฉพาะคดีหลักอ่ะที่ไปแก้คะแนนตั้ง 4,000-5,000 คนน่ะนั่นน่ะตกลงว่าเงินมันไปถึงจุดไหนแค่ไหนยังไง
1: จะเห็นจะจบที่ไหน
2: เห็นกรรมการปปช.กรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะจบสูงสุดแค่อธิบดีนะ
1: ระดับ10ครับ
2: ไปว่างั้น
1: ครับ
2: ต้องแสดงว่าไปไม่ถึงการเมืองนะ
1: เอาก็ต้องรอครับพี่เบสารเพราะว่าอะไรครับทางปปช.เขาบอกว่าเขาสืบสาวราวเรื่องนะ1เบอร์โทรศัพท์นะฮะกับ2ไอ้เส้นเงินปรากฏว่ามันโยงไปเป็นบุคคลเดียวกันการสอบท้องถิ่นกับสอบวิชาการที่พัทยาเมื่อปี64เป็นกลุ่มเดียวกันขบวนการเดียวกันเลยครับ
2: ครับ
1: อันเนี้ยมันจะโยงใยไปถึงใครบ้างนะครับอดีตอธิบดีสถ.นะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการสอบครั้งนั้นคือใครนะฮะก็คงจะต้องสอบกันต่อแหละครับแล้วสุดท้ายปลายทางไอ้เส้นเงินมันบรรจบแค่ระดับข้าราชการอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปมีส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องตามกันต่อแต่ว่าปี68เนี่ยก็น่าจะจบอยู่ที่ระดับ10เท่านั้นนะครับ
2: ครับอ๋อถ้าขยายก็ไปส่วนอื่นๆใช่ไหม
1: เพราะว่า
2: ทั้งก่อนๆ นั้นใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับคือพอเข้าไปดูในคอมอะที่มีการแก้ไขแล้วก็มีโยงใยถึงพวกเส้นเงินพวกเบอร์โทรศัพท์การติดต่อชื่อบุคคลมันตรงกับเมื่อปี64ที่มีปัญหาการทุจริตเลยก็แสดงว่าไอ้ขบวนการเนี้ยปี68ไม่ใช่ครั้งแรกครับขบวนการนี้มันทำมานานแล้วครับแต่ว่าจะสืบลึกไปได้ขนาดไหนเนี่ยต้อง วัดฝีมือรัฐบาลกับทางปปชแล้ว
2: ครับ
1: ครับ
2: โอเค
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกา11นาทีครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: แหมก่อนจะไปคุยข่าวกันต่อนะพี่ไพศาลผมขอประชาสัมพันธ์คลื่นเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะข้อจัดทริปน่าสนใจนะครับเป็นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์ครับชวนสายมูเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปฮะเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนำทีมูโดยพี่เกตธัญใหม่แม่หมอมนขาวนะครับสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะพาไปที่

0: ไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีครับบนอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหัวล้านลัวฮั่นนะฮะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะฮะตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมครับนอกจากนี้ยังจะให้ไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีนะฮะสุดชิคนะฮะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322ครับหรือว่าที่ LINE OA @107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะครับอ่ะเขาวงเล็บมาด้วยพี่ไปสารตอนนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายอีกแล้วครับ
1: อืม
0: โอ้นี่ไปเท่าไหร่นะ6วัน5คืนเลยนะครับ
1: ฉงชิ่งเนี่ยนะไปฉงชิ่ง
0: ไปฉงชิ่งด้วยครับแต่เสน่ห์ของเมืองจีนนอกเหนือจากภูเขาเขาอลังการใหญ่โตแล้วอาหารของเขาหลากหลายมณฑลก็หลากหลายรสชาตินะครับ
1: โอ้ฉงชิ่งนี่เมืองของนั่นเลยแม่น้ำอย่างสีเกียงเลยไงแล้วก็อาหารที่ต้องไปกินเข้าให้ได้เพราะว่าเป็นต้นตำรับนะ
0: ครับ
1: ก็ไอ้หม้อไฟที่ใส่อะไรนะที่หม่าล่า
0: หม่าล่าอ๋อเดือดปุ้นๆนะ
1: นั่นแหละฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับ
0: ครับ
1: เมืองฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับหม่าล่า
0: ครับ
1: เป็นอาหารเพราะมันอยู่ติดกับเสฉวนนะ
0: ครับ
1: เป็นนครรัฐเหมือนกับเซี่ยงไฮ้เหมือนกับปักกิ่งเหมือนกับไอ้เมืองหางโจวอะไรพวกนี้เป็นนครรัฐนะถึงแม้จะอยู่ในติดกับเสฉวนแต่ว่าก็ปกครองตนเอง
0: อ๋อฮะดูสารคดีอาหารของเขาเพลินพี่ไพศาลเขาทำกันแบบวัฒนธรรมอาหารแต่ละมณฑลของเขาก็แปลกแตกต่างกันไปนะบางมณฑลกินเผ็ดบางมณฑลกินจืดบางมณฑลอู่อาหารเขาหลากหลายจริง
1: อ
0: ยากลองไปชิมได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังคุยมาพี่ไพศาลคุณอารีนาบอกว่าหมดแล้วครับประกันทัพเรือเพิ่งประมูลซื้อเครื่อง200กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้พี่วาสนาพี่เล็กบอกนะครับอ๋อเข้าไปดูมาแล้วฮะว่ามันชำรุดเสียมา7ปีแล้วอะครับไอ้เครื่องยนต์เรือเนี่ยพี่เวสาร
1: กำลังซ่อมมันเรื่อย
0: ๆกำลังซ่อมไม่ได้เลยครับกำลังสอบกันอยู่ว่ามันน่าจะเป็น human error ฮะทำให้เครื่องยนต์เสียเนี่ยกำลังสอบกันอยู่ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะฮะตอนเนี้ยทางทัพเรือเขาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรดีเซลใหม่มาแล้วนะฮะ240ล้านบาทต่อเครื่องนะฮะยอดรวมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเขามีอยู่3เครื่องใช่ไหมมันพังไป2ไอ้ที่วิ่งโชว์ในยกวันนี้มันเหลืออยู่เครื่องเดียวครับแต่มันยังวิ่งได้อยู่ครับ
1: มันต้องสลับไปเรื่อย
0: มันก็ต้องสลับแต่ถ้าเกิดว่าลำพังเอาเครื่องเดียววิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะพังง่ายอะ
1: ถ้าพังหมดก็คราวนี้ก็ต้องใช้พายละ
0: เอา
1: ต้องหาเอาลูกเรือมาช่วยกันพาย
0: ครับครับก็เนี่ยฮะเรืออ่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยิงโชว์ท่านนายกนะฮะว่ายังยิงได้อยู่นะครับหลังจากมีข่าวบอกว่าโอ้โหอะไรก็เสียหมดปืนยังใช้ไม่ได้เลยใช้ได้นะครับใช้ได้ยังปกป้องอธิปไตยไทยได้อยู่ครับ
1: ก็แสดงว่าข่าวที่ออกมาทีแรกว่าไอ้ฟาลังหรือปืนทำด้วยไม่ใช่นะ
0: ครับอีกท่านหนึ่งคุยเข้ามานะพี่เพศารกรณีที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ว่าย่อนายกเนี่ยนะฮะโอ้ถ้าเป็นลูกน้องนะฮะคงจะต้องกราบแบบทิเบตนะฮะอัดแสดงข้าประดิษฐ์นะครับ
1: ก็โอเคผมก็เห็นมีไม่ใช่ว่าคุณอันสิทธิ์คนเดียวหรอกก็มีคุณเอาไว้อย่างเงี้ยคุณอนุทินเองเวลาไหว้คุณทักษิณก็น้อมๆนะ
0: ก็กลับตักเหมือนกัน
1: ก็กลับตัก
0: ครับ
1: ก็ดูแต่นี่เขาแบบคุณอนุทินเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
0: ครับ
1: าจจะเรียกว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเด็กที่สุด

0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็มีความเคารพดั้งเดิมกันมาหรือปฏิบัติกันมาโดยตลอด
0: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยฮะ
1: ก็ถามว่าอธิบายอย่างนี้พอเข้าใจได้แล้วก็โอเคก็พอเข้าใจได
0: ้ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
0: โอ้แล้วเนี่ยท่านปันหลัง
1: กับ
0: นายกร
1: ั
0: ฐมนตรีใช่ผู้ใหญ่ผู้น้อยครับแล้วคุณอสิทธิ์อายุเท่าไหร่ไง54 55ใช่ไหมครับท่านนายกก็60ไปแล้วนี่ใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสได้แล้วครับใช่ครับ
1: ก็ไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือถ้าไปส่วนตัวไปในที่เราโหฐานอยู่กันภายในอะไรเงี้ยนะแต่เพียงว่าอันนี้เป็น41เป็นหัวหน้าราชการ
0: ครับ
1: บางทีก็ต้องนึกถึงบรรดาข้าราชการใต้บังคับบัญชาด้วย
0: แต่แวบเดียวพี่เปสารที่ไวที่สุดคือมือช่างภาพครับใช่ไหมฮะท่านคงย่อแวบเดียวฮะเพราะท่านนายกก็พยุงท่านขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหช่างภาพสื่อทำเนียบเนี
1: ่ยเดี๋ยวเนี่ยสื่อคงพยายามไปถามว่ามันอะไรยังไงไปขอบคุณนายกเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะนายกกลับจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซื้อไอ้บูมแมลงมาฝากยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยเจอโอ้ผมได้รับแล้วนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับก็ว่าจะน่ารักเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะต่อครับพี่เวสารครับ
1: ก็พูดมากเดี๋ยวกองเชียร์นายกเขาโกรธเรานะ
0: เดี๋ยวจะมานะ
1: ก็เข้าใจอยู่แฟนคลับนายกเขาก็มีอยู
0: ่ครับครับก็มีประเด็นเรื่องของท่าใต้นะพี่เวสารตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าเขายกระดับในการควบคุมทุกอำเภอนะฮะค่อนข้างจะเข้มเลยตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจนะฮะกับคนนราธิวาสนั่นก็คือประเด็นเรื่องของฮอไปยิงเยาวชนคนนราธิวาสได้ยังไงอันนี้แหละฮะที่สื่อโซเชียลกับคนในพื้นที่นะฮะที่อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับโจมตีกองทัพค่อนข้างจะหนักเลยอะนะฮะแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับขอบกั้นทางมันจะมีรอยกระสุนปืนครับพี่เบสารรถมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนมันจะมีรอยกระสุนปืน M16 อยู่ถนนลาดยางตรงนั้นมันมีรอยกระสุนถูกพื้นถนนอยู่แต่การชี้แจงของกองทัพก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะครับว่าไอ้ตอนเครื่องบินมันยกขึ้นไปเนี่ยมันไม่อยู่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินซะที่ไหนล่ะเขาบินอย่างน้อยก็150เมตร200เมตรและช่วงนั้น3ทุ่มครับพี่เบสารถนนตรงนั้นไม่มีไฟฟ้ามันมืดสนิทครับเป็นไปไม่ได้ที่ฮอมันจะลงมาแล้วก็ทำให้เยาวชนต้องคุกเข่าอยู่กลางถนนแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปเพราะการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ใช่เอาตรงหน้ายิงไงพี่เบสารมันต้องหันเฮลิคอปเตอร์เข้าด้านข้างเพื่อจะเปิดประตูด้านข้างออกมาซึ่งกองทัพเองชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเองเขาบอกว่าข้อกำหนดก็คือห้ามอาวุธประจำกายขึ้นบนเครื่องเด็ดขาดไม่มีอาวุธขึ้นอยู่บนเครื่องฮะคนบนเครื่องมี4นายนักบินที่1นักบินที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นฝ่ายอำนวยการแล้วก็มีช่างเครื่องเป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับไม่มีอาวุธประจำกายบนเครื่องบินถ้ามีอาวุธร้ายแรงกว่ารอยแผลที่น้องเยาวชน1คนที่ถูกยิงที่ท้องครับแล้วมันก็ไปสัมทับกับตรงนี้พี่ไพศาลคือคุณหมอที่ตรวจรักษาน้องเนี่ยออกมาอธิบายว่าแผลเนี่ยมันประมาณสักมันเซนถึง2เซนอยู่ตรงใต้สะดือแต่ว่าด้านหลังที่มันออกไปเนี่ยมันสูงไปถึงกลางเกือบจะกลางหลังครับพี่ไพศาลลักษณะก็คือมันเฉียงขึ้นอ่ะโดนสะดือแล้วก็เฉียงขึ้นไป30องศามันขัดกับข้อกล่าวหาว่ายิงมาจากด้านบนก็คือบนเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงลงมามันก็ต้องเป็นมุมตัดลงมาใช่ไหมฮะแต่คนก็อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายิงโดนพื้นถนนแล้วมันกระเด็นไปถูกท้องน้องได้ไหมอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ครับพอมีโอกาสเป็นไปได้เสร็จอ่ะข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ชาวบ้านยังคงตั้งคำถามอยู่วันนี้ฮะทางโฆษกกรมน.ภาคเสศน์หน้าเขาก็เลยเอาคลิปภาพนะฮะบาดแผลที่มีการซ้อมยิง
1: ซ้อมยิงขาหมูดู
0: ยิงขาหมูดูฮะจากปืน M16 ครับพี่ไพศาลเห็นรูเข้าไหม
1: เห็นอยู
0: ่เห็นรูเข้าไหมมันเล็กๆก็จริง
1: จุดเล็กๆ
0: แต่ว่าด้านหลังของขาเห็นไหมครับ โอ้โหนี่มันรูเบอร์เลอร์เลย
1: ครับ
0: อันนี้คืออาวุธสงครามในการยิงเนี่ยนะฮะแต่มันต่างมันขัดมันแย้งกับแผลของน้องเยาวชนคนอายุ21ปีที่รูออกมานิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าอาวุธขนาดนี้ที่ยิงน้องเนี่ยขั้นต่ำประมาณ9มม.
1: ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็เหลือยกเว้นอย่างเดียวว่ายิงลงพื้นแล้วมันกระดอน
0: กระดอน
1: ม
0: ัน
1: จะมีสะเก็ด
0: ครับ
1: เข้าไปนะอันนั้นตรงนั้นน่ะทดสอบยากหน่อย
0: ครับ
1: จะทำให้มันเกิดบาดแผลในลักษณะที่ยิงลงพื้นแล้วมันมีสะเก็ดลูกปืนมันเป็นสะเก็ดนะมันไม่ใช่ว่ากระดอนแบบกระเด้งขึ้นไปโดนทั้งลูกนะ
0: ครับ
1: มันมีสะเก็ดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทดสอบยาก
0: ใช่ครับต้องทำความเข้าใจกันอย่างเดียวฮะ
1: วันนี้รู้สึกสื่อไปรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเห็นข่าวว่าเด็กที่ถูกยิงเนี่ยมาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
0: ครับ
1: นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก็คือเข้าไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็คือฟื้นแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดแผลให้ดูนะ
0: ครับ
1: เปิดรอยกระสุนเข้าบริเวณต่ำกว่าสะดือนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังที่กระสุนออกก็เปิดให้ดูแผลอยู
0: ่ครับ
1: คราวนี้เอาพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยข้อมูลว่าหมอแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลนราธิวาสท่านอธิบายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเที่ยวนี้มันจะมีภาพไปเห็นเลย
0: ครับ
1: ว่ากระสุนรอยเข้าเป็นยังไงรอยออกเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็คิดว่าเมื่อมีภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คงจะวิเคราะห์กันแล้วก็เด็กก็ให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันว่าโดนยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก็ยังยืนยัน
0: คือนั้นเนี่ยน้องเขาได้ยินทั้งกลุ่มได้ยินเฮลิคอปเตอร์บินจริงครับแต่ก็คงจะมาตรวจสอบดูเอาเพราะว่าทางกองทัพยอมรับว่าคืน22ตอนที่มีเหตุการณ์ทั่วจังหวัดนาราเนี่ยเอาฮอยกขึ้นยิงแต่ว่าไม่มีอาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยนะก็คงจะต้องเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาคุยกันยาวอ่ะพี่ไพศาลเพื่อทำความเข้าใจฮะไม่อยากให้มันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำผึ้งหยดเดียวและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาตรงเนี้ยบานปลายไปเนี่ยการข่าวเจ้าหน้าที่จะยากมากในการที่จะคุมสถานการณ์นะครับ
1: คราวนี้มันก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้มีการตั้งกรรมการอิสระ
0: ครับ
1: กรรมการที่พูดง่ายว่ามีหลายๆฝ่ายเข้ามาตรวจสอบเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดูกันแทนที่จะไปคาดเดาหรือไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
0: ก็คนเสนอก็คือคุณกมลศักดิ์ครับที่เคยถูกลอบยิงมา
1: ก็หลายคนนะหลายคนเจ้าของเพจไอไทยอาร์มี่ฟอร์ส
0: คุณ
1: อะไรนะชื่อคุณอะไรก็เป็นนักวิชาการก็เสนอ
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้เด็กให้สัมภาษณ์เด็กก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาก็อยากจะให้มีการไปมีคนที่มาตรวจสอบยืนยันดูว่ามันสาเหตุตรงมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสื่อไปถามนายกนะว่านายกจะสามารถสั่งการตั้งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: ผลออกมายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าอ้าวก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ากองทัพเขาเป็นคนชี้แจงเองแต่เป็นเรื่องที่กรรมการซึ่งถือว่าก็มีส่วนที่อาจจะมีชาวบ้านเนี่ยให้ความเชื่อถืออยู่ด้วยเข้าร่วมด้วย
0: ครับ
1: นะนายกบอกว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก
0: ทั้งทั่วจังหวัดนรา
1: อำนาจอยู่ที่แม่ทัพภาค4
0: ครับ
1: นายกเองก็ไปสั่งการอะไรไม่ได้เลยก็อยู่ที่แม่ทัพภาค4เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ว่างั้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็คงจะต้องดูที่ว่าสรุปแล้วทางฝ่ายกองทัพหรือทางแม่ทัพภาค4ท่านจะตัดสินใจยังไง
0: ครับคุณชุศรักคุยเข้ามาอย่างนี้นะครับพี่ไพศาลปฏิบัติการทางทหารบินฮอแต่ไม่มีอาวุธฟังดูแปลกๆครับคืออาวุธประจำกายฮะปืนพกสั้นไอ้ปืนประจำกาย M16 หรือว่าปืนอันเนี้ยของทางทหารเขาอะเขาไม่เอาขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดปืนอาวุธติดฮออาจจะมีฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นครับคือยิงเนี่ยท่านแม่ทัพบอกเลยว่าถ้าเอา เอาปืนของฮอยิงเนี่ยแม้กระทั่งรถใหญ่ๆยังไม่เหลือครับเพราะว่าอานุภาพมันร้ายแรงมากครับถ้าอาวุธติดฮอครับพี่ไปสานต่อครับ
1: คือเนี่ยมันต้องหาให้ได้อะเพราะว่ามันมีเด็กถูกยิงอ่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นปืนลั่นเป็นอะไรยังไงมันก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ออกมาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าปืนลั่นแล้วไอ้กระสุนที่ตำรวจหรือพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บมีปลอกกระสุน M16 มีร่องรอยกระสุนอยู่บนพื้นถนน
0: ครับ
1: แล้วก็ข้างทางอันนี้มันอะไรมันกระสุนจะมาจากทางไหนจากฝ่ายไหน
0: เนี่ยพี่เปสามันจะมีคำถามตามมาอีกนะฮะปลอกกระสุน M16 ที่เจออยู่ข้างทางเนี่ยนะฮะหลายปลอกอยู่เหมือนกันเนี่ยจะหล่นมาจากเครื่องบินเหรอฮะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เวลาเขาจะปฏิบัติการเนี่ยในการจะยิงวัตถุ1ชิ้นเนี่ยนะเอายิงศัตรูเนี่ยนะอย่างน้อยมันต้องไกล150เมตร200เมตรหรือบางครั้งเนี่ยที่ปฏิบัติการของฐานอเมริกันตามที่ยูทูบเบอร์เขาอธิบายกัน500เมตรถึง1กิโลฮะแล้วปลอกกระสุนปืนมันจะตกลงมาอยู่กลางถนนตรงนั้นเหรอครับ
1: หรือว่ามีตกมาสักประมาณเก็บได้ประมาณ3ปลอก
0: ใช่ครับนี่ฮะมันมีอะไรทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปไล่กันอยู่ต่อฮะ
1: คือที่ต้องทำให้มันกระจ่างเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลือกันไป
0: ครับ
1: แล้วในพื้นที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระแสที่สร้างความ
0: น้ำพึ่งหยดเดียวครับ
1: ใ
0: ช่ครับ
1: สร้างความขัดแย้งไป
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์ซึ่งในขณะนี้มันก็บางทีฝ่ายที่เข้าใจกันไม่ตรงกันเหล่านี้มันก็ไม่ควรจะไม่ใช่ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบอยู
0: ่ครับ
1: ไอ้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายถูกไหมคือแทนที่ประชาชนทั่วไปกับทางฝ่ายเจ้าที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันแล้วก็นำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31แล้วนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับข่าวจากทุกทิศทั่วไทยต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับสัญญานะครับจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งใครที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วง1 ทุ่มตรงนะครับก็จะเจอเราแบบนี้กันไปจันทร์ถึงศุกร์นะพี่นะ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนี่อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับผม
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับบอยต้องขออนุญาตมาทางสายนะคุณผู้ฟัง2 วันเนื่องจากเดี๋ยวคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตาพรุ่งนี
2: ้ครับผมครับผม
3: วันนี้เลยต้องกลับมาเตรียมตัวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแต่เช้า
2: อ้าวป๋าสู้ๆนะฮะขอให้ป๋าแรงอยู่แล้วครับป๋า
3: ขอบคุณครับ
2: นะครับพี่วัชระนะครับรายงานสุราษฎร์ฝนไม่ตกช่วงนี้ฝนดูทิ้งช่วงไปนะ
3: ใช่ที่กลับมาไปเหี่ยวเลยวันนี
2: ้นะครับพี่แก้วทาโคด้าสวัสดีนะครับพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วสวัสดีครับพี่นะพี่ประสิทธิ์ก็มานะครับมาฟังข่าวกันต่อ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับที่10นะครับพาไปดูเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับแหมนะเศรษฐกิจหน่อยไหมเราต้องรู้เศรษฐกิจนะระดับประเทศก่อน
3: มหาภาค
2: มหาภาคจะพูดคำนี้เมื่อกี้นึกไม่ออก นะ ก็วันนี้นะครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.เผยตัวเลขนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะขาดดุลสะสม7 เดือนเนี่ยพุ่ง 1.23 ล้านล้านก็มาจากการเร่งนำเข้าสินค้าทุนรับวัตถุดิบนะครับที่จะผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยถ้าดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็จะทะลุ2 หลักนะครับสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกรกฎาคมนะครับส่งออกเนี่ยนะฮะมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ส่งออกเราไม่น่าห่วงนะครับนะเช่นเดียวกับนำเข้านะครับนะก็ส่งผลให้เดือนนี้เนี่ยไทยขาดดุลการค้าไป 3,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: ครับ
2: ถ้าไปดูภาพรวมนะครับ7 เดือนแรกนะฮะ7 เดือนแรกเนี่ยเราขาดดุล 35,354.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 1.23 ล้านล้านบาทนะครับแต่สนค.ก็บอกว่าตัวเลขการขาดดุลเนี่ยนะฮะไม่อยากให้กังวลเกินไปนะเพราะว่าถ้าพิจารณาโครงสร้างเรื่องของการนำเข้านะครับที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องจักรสินค้าต้นทุนวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะฮะที่เอามาประกอบแล้วก็ผลิตเป็นวัตถจักรอิเล็กทรอนิกส์ตรงเนี้ยนะครับรวมไปถึงสินค้าเชื้อเพลิงนะซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันยังไม่ได้น่าวิตกกังวลเพราะว่าตัวเลขที่นำเข้ามาแล้วมันสูงเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างนี้แหละพวกเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าสูงตามภาวะตลาดก็นะถ้าถามนะเขาก็บอกว่ายังไม่น่ากังวลนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีแรกตรงนี้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: มาฟังท่านบิ๊กเต่าท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วให้สัมภาษณ์ถึงการถูกยกย้ายตำแหน่งหน่อยก็ขึ้นนะถือว่าขึ้นระดับผู้บัญชาการแล้วจำได้ไหมว่าปีที่แล้วท่านเดินสายไปยื่นขอความเป็นธรรมที
2: ่
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ชื่อท่านได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายท่านที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์คาตาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคุณฟัง
2: ครับ
3: เอาวันนี้นักข่าวเจอเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายในพลใหญ่ก็ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการไปยันรอยันผู้ช่วยผบ.ตร.คุณฟัง
2: ครับ
3: ก็วันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดใจกับนักข่าวนะถึงประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะย้ายออกนอกหน่วยแล้วแต่ว่าขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดภาค 3 ไหมอีสานใต้ ถ้าจำไม่ผิดนะแถวอุบลแถวอะไรตรงเนี้ยใกล้ๆเราเนี่ย
2: โคราชแถวนั้นนะ
3: เทือกนั้นนะท่านบอกว่าก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลดังนั้นไม่ว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่งานก็สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนในส่วนของสอบสวนกลางเนี่ยไม่ต้องยึดติดกับตัวท่านท่านอยู่ที่ไหนใครมาทำหน้าที่แทนก็เหมือนท่านทำอยู่นั่นแหละนักข่าวถามถึงความรู้สึกหากผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามคาดหวังหมายถึงวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีการประชุมกตร.บิ๊กเต่าท่านบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือติดใจแต่อย่างใดการที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นถือว่าเป็นรางวัลชีวิตและความภาคภูมิใจแล้วแม้ตนจะยังมีอายุราชการในระดับอาวุโสน้อยกว่าผู้อื่นโดยถือว่าผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นผลงานและความตั้งใจในการทำงานต่อกรณีที่มีการวิเคราะห์ว่าหากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรงช่วยงานท่านจรุลเกียรติก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบดูแลประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งที่ไหนส่วนใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนไทยได้ก็ถือว่าพอใจอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจในวาสนาท่านว่างั้นนะขอให้ตั้งใจทำงานอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดและท่านจะกล่าวทิ้งท้ายคุณทุกฟังบอกว่าในภาพรวมของสำนักงานพนักงานตำรวจชาติเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการเปิดโอกาสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มมากขึ้นอันนี้น่าจะหมายถึงตัวท่านเองด้วย
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: มาดูอุทาหรณ์นะครับนี่ฮะบ้านไหนมีลูกมีหลานมีเด็กนะครับนี่ซุกซนนะตามภาษาเขาบอกนะตามภาษาวัยเด็กเป็นอุทาหรณ์นะครับน้องเป็นผู้หญิงอยู่ป.1โอ้โหแต่ซนอย่างกับผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้นะครับก็ปรากฏว่าไปนะเอาตะขอเหล็กอะมาอมเล่นและทีเนี้ยมันดันติดอยู่ในร่องฟันติดเข้าไปในเหงือกเอาไม่ออกฮะตะขอเหล็กที่เป็นสายสะพายกระเป๋
3: า
2: เออยังนึกภาพไม่ออกตะขอเหล็กสายสะพายกระเป๋าเออนะครับเนี่ยอมก็ไปนะครับเรียบร้อยเลยครับร้องไห้นะฮะกู้ภัยของที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากเนี่ยต้องมาช่วยเหลือโอ้โหท่ามกลางการลุ้นของเพื่อนๆและคุณครูนะครับบนดอยด้วยนะเออนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีเด็กนะครับในโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นเด็กยากไร้นะครับนะอายุ7ขวบโอ้โหเท่าลูกสาวเลยนะพี่นะฮะนั่งร้องไห้น้ำตาไหลนะครับด้วยอาการเจ็บปวดพออ้าปากมาดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่บริเวณร่องฟันเนี่ยมันมีตะขอเหล็กนะครับเกี่ยวกับเหงือกเหมือนนึกถึงตอนตกปลานะตะขอเหล็กมันเกี่ยวเข้าไปในเหงือกอย่างเงี้ยพี่นะปักอยู่นาน15นาทีเด็กก็เริ่มขวัญผวาคนก็เยอะก็ยิ่งกลัวร้องไห้ร้องไห้นะครับสาเหตุเกิดจากน้องเนี่ยนะฮะด้วยความซุกซนนึกสนุกเอาตะขอสายสะพายกระเป๋าถือนะครับของตัวเองเนี่ยมานั่งอมเล่นอมไปอมมานะครับไม่รู้อีท่าไหนล่ะครับนั่นแหละฮะเขาบอกอะไรคือของที่อยากเข้าปากเราต้องบอกเด็กนะว่าอย่าอมอย่าเอาเข้าปากนั้นต้องคอยเตือนเขาเนี่ยวันนี้เด็กก็อมไปเรื่อยเลยนะครับปรากฏว่าตะขอมันไปติดอยู่คาร่องนะฮะโอ้โหทีนี้เอาไม่ออกขึ้นมาเดือดร้อนเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะฮะอย่างที่บอก15นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะได้พยายามดึงนะฮะเอาตะขอออกมาได้สำเร็จท่ามกลางอาการเจ็บปวดของน้องโอ้โหนะก็กู้ชีพเขาฝากเตือนนะครับถ้าเจอวิธีการรับมือเนี่ยถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะหนึ่งให้ตั้งสติก่อนเลยนะครับแล้วให้น้องอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นเพราะตะขอมันอาจจะลึกกว่าเดิมนะครับแผลอาจจะฉีกขาดได้สองอย่าดึงอย่าดันตะขอเองนะครับสามพยายามประคองวัตถุนั้นไว้ให้ไม่ขยับเลยเอาผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซเนี่ยม้วนไว้แล้วมารองรอบๆเพื่อลดการอักเสบเดี๋ยวมันจะยิ่งทิ่มเหงือกเข้าไปอีกนะครับแล้วที่สำคัญโทร1669ได้เลยทุกพื้นที่โทรที่ไหนติดที่นั่นครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ันดับ7วันนี้ก็ผลงานบิ๊กเต่าอีกเหมือนเดิมไปโชว์ผลงานร่วมกับทางปปท.แล้วก็ปปช.นะที่ไปจับนักการเมืองเนี่ยที่ร่วมกันโกงสอบท้องถิ่นคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนข่าวนิดนึงนะเพราะวันนี้ข่าวมาต้นๆเหมือนกันนี่เลยนี่ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ฟังขออภัยนะน้องโดมคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้อยู่แล้ว
3: เป็นตำรวจปปป.ภายใต้สังกัดของสอบสวนกลางนี่แหละฮะไปเปิดบริการบุกจับนายกเฮงอดีตผู้สมัครสส.ศรีสะเกษนี่นะฮะอีสานใต้เดี๋ยวพี่เต่าแน่ถ้าไปตามโผนะตามหมายจับของคอมมานโดย่านบางซื่อนะครับหลังถูกกล่าวหาว่ามีโควต้าในการช่วยผู้สมัครสอบบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็เรียกรับเงิน650,000จ่ายกันหนักขนาดนี้โด่งเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น
2: อ
3: ่ะซึ่งวันนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วฮะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำกำลังเจ้าที่ปปป.เนี่ยนะฮะไปจับกุมนายประวิตรอายุ54 ปีหรือว่านายกเฮมคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จับที่คอนโดมิเนียมย่านบางซื่อนะสืบเนื่องจากเมื่อปี66รู้ฟังย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนางนวพรเนี่ยได้ชักชวนผู้เสียหายซึ่งเป็นคนกล่าวหาเนี่ยว่าซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษให้มาสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอ้างว่านายประวิตรผู้ต้องหาหรือว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลบรรจุได้หลายตำแหน่งด้วยนะต่อมากลางปี66ทางผู้เสียหายแล้วก็นายนวพรเนี่ยแล้วก็บุคคลอื่นอีกก็เดินทางมาพบกับนายกเฮงที่บ้านเพื่อแจ้งความประสงค์ว่านี่แหละฮะจะขอตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2ซึ่งนายกเฮงแล้วก็นางนวพรก็รับรองว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบก็มีการรับเงินรับซองกันมาเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้เสียหายเขามอบเงินให้แสนบาทก่อนแล้วก็จองเพื่อจองตำแหน่งโดยรับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีก650,000 บาทก็เท่ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย750,000คุณผู้ฟังแต่ต่อมานาวพรเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐโดยอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็นำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีของนางนวพรเมื่อ17 พฤษภาคมปี67ก็คือผ่านมาเกือบ1ปีหลังการสอบปรากฏว่าไม่ผ่านคัดเลือกจ้าคุณผู้ฟังฮะ ก็มีการทวงถามเงินมาโดยตลอดแต่ฝ่ายคู่กรณีก็เบี่ยงใบเบี่ยงไม่ให้แล้วพอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครสอบนางนวพรเนี่ยตัวกลางเนี่ยก็บอกว่างั้นมาสอบตำแหน่งนี้ไหมล่ะนักวิชาการการศึกษาที่เคยอยากสอบเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก280,000นะก็เลยมีการจ่ายเงินกันอีกคุณผู้ฟังครับไม่อยากเชื่อเลยรอบแรกสอบไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยจะมาจ่ายซ้ำอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความแล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมในวันนี้ครับ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ที่สงขลาครับคุณผู้ฟังนะโอ้ตำรวจเนี่ยนะครับโชว์ผลงานจับโจรลักรถจักรยานยนต์นะ7เดือนนะหมอนี่ขโมย7คันเฉลี่ยคันละเดือนนะครับบางคันเนี่ยถึงขนาดขโมยไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเขาเลยนะฮะนะก็หลังจากขโมยแล้วก็เอาไปขายนะครับมาไปขายนะแล้วก็เอาเงินไปเสพยานะครับโอ้พอเงินหมดอยากเสพยาทำไงล่ะก็ไปหารถคันใหม่นะครับก่อเหตุมาแล้ว7คันตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงสิงหาที่ผ่านมาก็เฉลี่ยก็จะเดือนละคันแล้วครับจะก่อเหตุในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะครับจนกระทั่งเมื่อคืนตำรวจตามไปจับคุมตัวให้ได้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับของกลาง Honda Wave นะครับสีดำนะเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากหน้าร้านทุกอย่าง10บาทนะที่ชาวบ้านเขามาจอดเอาไว้เข้าไปซื้อของนะครับก็หลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านนี่แหละน นะครับที่ตามไปจับกลุ่มคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้นะฮะจากการสอบสวนหมอนี่ก็สารภาพนะครับนะเขาบอกว่ารถที่ขโมยมาเนี่ยจะเอาไปขายให้กับคนชื่อในบ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวนี่เป็นเจ้าประจำรับซื้อคันละ 3,000 พี
3: ่โอ้โห
2: เขาก็ได้ใจนะอย่างนี้นะได้ 3,000 เขาก็เอาแล้วอ่ะคือมีกี่คันเขาก็เอาหมดสิเขามันแค่ 3,000 น่ะไม่หวังนี่อย่างนี้ต้องโดนจับด้วยไหมรับของโจรเหรออย่างนี้ต้องโดนไหมพี่
3: โดนสิข้อหารับของโจร
2: ใช่ไหมแล้วที่มันเป็นการทำให้แบบเขายิ่งก่อเหตุไงเพราะว่าพอเขารู้ว่าก็ไปขโมยมาไงเนี่ยมีคนรับซื้อแน่พี่บ่าวรับซื้อไป 3,000 หลังจากนั้นนะครับบางคันเนี่ยก็เอาไปขายให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 3,000 เหมือนกัน
3: โอ้โหเอ้าแล้วกำไรตรงไหนอ่ะ
2: ก็ขโมยมาพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเขาพี่ตัวเขาบางทีก็ไปขายให้พี่บ้าวบางทีก็มาขายให้แรงงานเมียนมาสลับกันเพื่อเอาเงินมาเสพซื้อยาเสพนะฮะโอ้โหนะหมายจับเป็นหางว่าวเลยนะครับเพียบเลยนะก็ถือว่าตำรวจบอกปิดฉากละนะโจรลักรถคนสำคัญนี่ตามมาหลายเดือนนะชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขสักทีนะครับ
3: ครับ
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง9 Mcord HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: มาอันดับ5พาไปกาฬสินธุ์นิดนึงนะครับพี่บอยครับวัยรุ่นม.3 วันนี้นะฮะไปโพสต์ลงโซเชียลขู่ว่าจะเอาปืนเนี่ยนะฮะไปยิงครูโอ้โหนะฮะก็พาเอาทั้งจังหวัดเขาแตกตื่นเลยนะครับคือโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศปรับไปเรียนออนไลน์2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่27-28เนี่ยนะฮะ
13: แต่พี่บอยบอกเมื่อวานไหมที่มีข่าว
12: ใช่ไหม
13: กรุงเทพไหม
12: อันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ว่าไปโพสต์ขู่ใช่ไหม
13: ใช่
12: ล่าสุดวันนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาไปตามตัวเจอแล้วครับนะก็โรงเรียนเนี่ยหยุดไม่มีการเรียนการสอนนะครับเด็กนักเรียนคนนี้พนักงานสอบสวนนะครับเชิญตัวไปที่โรงพักแล้วพร้อมกับแต่เขามีปืนจริงนะที่เขาขู่เนี่ยจะว่าเขาขู่ก็จะไม่เชิงนะเขามีปืนลูกซองสั้นนะครับปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกมีกระสุนนะฮะอีก2ปลอก
13: โ
12: อ้นะตอนนี้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็พิจารณาไต่สวนคุณย่าก็ใช้เงินหลักทรัพย์ 3,000 บาทประกันตัวออกมาโอ้โหนะคุณย่าขอโทษแทนหลานนะคุณย่า80แล้วปีนี้
13: นะโอ้สงสารเนาะ
12: โอ้ก็หลานชายเขาบอกว่าหลานชายเนี่ยนะก็เอาภาพ

0: ก็คือเรื่องจริงถูกไหมยายก็ยอมรับ
1: แ
0: ล้ว
1: เรื่องจริงทั้งหมดก็เรื่องจริงทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าหลานไอ้ที่เขาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปยิงกันที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาแค่คุยด้วยความคึกขนองแค่ข่มขู่เท่านั้น
0: อู้แต่ว่าในภาวะแบบนี้นะ
1: ใช่ใช่พี
0: ่สร้างความหวาดกลัวความตกใจสร้างความคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างไง
1: เป็นตัวอย่างแล้วมันไม่มีใครรู้นะว่าถ้าเกิดน้องเขาโกรธถึงขั้นแบบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะเพราะเขามีปืนจริงๆเขาไม่ได้แค่โพสต์ขู่เล่นๆนะตำรวจไปเจอปืนจริงๆที่บ้านนะครับ
0: โอ้ใช่ไหม
1: แล้วก็ซ้อมยิงด้วยอ่ะ
0: โอ้เหรอ
1: ซ้อมยิงอยู่หลังบ้านด้วยเวลาเคยไปยิงอยู่หลังบ้านด้วยไงครับผม
0: ก็น่ากลัวเนาะ
1: โอ้เด็กก็มีปืนแล้วนะหมอต้นนะหมอต้นนะเนี่ย
0: ต้องระวังนะก็มีลูกเล็กนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ขับรถนี่ผมไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเลยพี
0: ่
1: อยากไปเลยเดี๋ยวแม่มีปืนมายิง
0: จริงๆไม่คุ้มดอง
1: เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่ปีนไม่อะไรแล้ว
0: จะไปทะเลาะอะไรกับกันบนท้องถนนมันไม่คุ้มอยู่เพราะว่าเรามีคนที่รักมีคนรักเรารักเขารักเรารออยู่ที่บ้าน
1: ใช่คุณผู้ฟัง
0: บ้านสบายใจกว่า
1: คุณผู้ฟังรออยู่ทุกหนึ่งทุ่มต้องกลับมาหาต้องใจเย็น
0: ๆเงินเดือนรอให้ใช้อยู่ทุกสิ้นเดือนอีก
1: ใช่
0: วันหยุดรอทุกเสาร์อาทิตย์อีก
1: คืนนี้ขับกลับบ้านเท่านั้นแหละไม่ปีนคุณพูดหยกๆแหมหน้าไม้พูดซะหล่อหลังพวงมาลัยปีน
0: ก็เป็นไปได
1: ้ต้องมีสติ
0: โดนก็เป็นไปได้ทุกอย่างแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณรู้ฟังนะ
1: ได้เหร
0: อ
1: หลอกด่าผมเยอะเหรอ
0: ไม่หลอกตรงไหนพูดข้อเท็จจริงหัวเราะ
1: โลกนี้เป็นไปได้ทุกอย่างเอ๊ะยังไง
0: คือมันเป็นไปได้มากกว่าที่คิดอ่ะวันก่อนก็มาใส่กางเกงโชว์กางเกงขาบะเขาเรียกว่ากางเกงทรงเลยนะ
1: ไอ้สเตรนเวลุด
0: ถามว่าซื้อเท่าไหร่นะ
1: เต็มราคาเต็มราคา
0: เอาไปต่อดีกว่าม
2: หานครรอบทิศอันดับ4
0: คุณผู้ฟังฮะเลือกช่วงนี้กรณีระงับบัญชีม้าแบบยกแผงนี่กำลังเป็นประเด็นนะล่าสุดทางสืบนครบาลนะฮะสืบนครบาล5ไปร่วมกับสน.บางนาเขาไปเปิดปฏิบัติการแกะรอยเว็บพนันชื่อว่าเบ็กเซ็นเตอร์นะครับไปยึดของกลางได้49รายการคุณผู้ฟังฮะก็เป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบทั้งแอดมินดูแลระบบตอบแชทลูกค้าจัดโปรโมชั่นดูแลข้อมูลการฝากถอนใดๆก็ว่าไปก็ยึดของกลางได้นี่เขาบอกว่าจับได้ที่สุขุมวิท117แล้วก็เป็นการจับตามเป็นการค้นก่อนตามหมายสารแขวงสมุทรปราการก็ไปค้นไปจับกันนะครับจับนายพออายุ32ปีอันนี้นามสมมติในห้องแล้วก็จัดกำลังไปก็เพราะว่ามีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เลยโดยให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เว็บพนันดังกล่าวมีหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าจัดโปรโมชั่นและโอนเงินให้กับผู้ชนะเดิมพันต่อมีการตรวจยึดของกลางตามบันทึกจับกุมก็หลายรายการรู้ฟังฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็ไปบุกจับที่คอนโดมิเนียมซอยบางนาตราด42ด้วยตามสารตามหมายสารอาญาพระขนงจุดนี้ก็ผู้ต้องหา5คนโอ้เดี๋ยวใช้ตัวย่อหมดนะเพื่อปกป้องสิทธินะนายรอนายกนายเกนายยอนายสอนางสอวอนอสอวอโตตัวย่อเขา
1: โอ้โหครับ
0: ไม่ย่อก็ได้แล้วบอกเลยว่าจับใครอายุเท่าไหร่
1: เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาเหรอใช่ไหม
0: แล้วพี่ก็งงว่านายรอไอ้จะจับโด่งบอกนายดองอย่างนี้เหรอนายโด่งใช่ไหม
1: ใช่ด
0: องแม่ถ้าโด่งใน
1: เรียกตัวย่อซะเสียวเลย
0: นี่แหละฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการเรื่องของทลายเว็บพนันออนไลน
1: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ก็เดี๋ยวนี้พี่นะข่าวคนคลั่งนะครับข่าวการมีอาวุธปืนต่างๆมันก็ทำให้สังคมตื่นตัวนะแล้วก็ทำให้คนที่แบบเป็นคนที่จริงๆเขาไม่มีอะไรนะแต่เขาก็อาจจะเดือดร้อนนะครับไปด้วย นะฮะ

0: พราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อุดรธานีนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะเขาถอดเสื้อแล้วก็ผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าเขาก็ผูกไว้อย่างสูงเลยนะชาวบ้านก็เห็นว่านี่ถอดเสื้อแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วผูกเปลนอนเฮ้ยคนปกติเอ้าวะคนปกติที่ไหนเขาจะทำกันแจ้งตำรวจครับให้มาตรวจสอบคนนอนบนต้นไม้ก็ผิดแต่ว่าเขาไม่ใส่เสื้อนะแต่ว่าก็เราแวงหรือสงสัยไว้ก่อนก็ได้ตำรวจก็เชิญตัวลงมาก็พบว่าไม่ได้เมาพูดจา ก็รู้เรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอาการหลอนยาไม่ได้มีอะไรเลยอายุ40ปีนะครับพี่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เนี่ยผูกเปลไว้ข้างบนเนี่ยเพราะว่าเขาจะนอนแบบนี้นะฮะถึงเช้าเลยนะพี่เออเพราะเขาจะคอยมองว่าจะมีคนเล่ร่อนเนี่ยเข้ามาขโมยของเข้ามาในบ้านในร้านเขาหรือเปล่าคนที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยเมาเหล้าเมายาพวกนี้จะมาหรือเปล่าเขาเลยเหมือนกับนอนเฝ้ามันซะเลยเฝ้าอยู่บนต้นไม้มันเย็นดีเออนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าลงมาล่างๆหน่อยได้ไหมมันก็หนึ่งสุ่มเสี่ยงตกลงมาอันตรายนะบาดเจ็บเออหรือจะถึงแก่ชีวิตได้สองคนที่เขาผ่านไปมาพบเห็นเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกตื่นนะครับซึ่งพี่สิงขรเนี่ยนะฮะคนที่ผูกเปลอยู่บนต้นไม้เขาก็เชื่อฟังแต่โดยดียอมลงมานอนข้างล่างเตี้ยๆหน่อยเออนะเนี่ยสังคมเลยทำให้พี่เขาลำบากเลยนะปกติพี่เขาอยากนอนข้างบนลมเย็นๆนะคนก็ไปแจ้งตำรวจหาว่าคนบ้าคนคลั่งเอาหมดเวลาวันนี้ต้องไปแล้วครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึง 7:00 น.เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไป ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทแจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
12: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: 3เพลงมาแนวแบบว่าวัยใสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใสยังไงใสแบบใดเอ่ยนะคะเริ่มต้นกันที่มีเวลาโทรมาด้วยเหรอนะคะจากบูเบอรี่ค่ะแล้วก็อกหักแค่เรื่องขำๆจากต้นข้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนนะคะจากแพรวาพัชรีหยิบมาฝากกันในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเจอกันรอบที่2นะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้ค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวด่วนๆเลยนะคะเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะนอกจากช่องทางนี้แล้วมีช่องทางไหนอีกคุณผู้ฟังจะมีช่องทาง Instagram YouTube TikTokอุ้ยหลายช่องทางเลยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะกวางน้อยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนทาง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็เข้ามาขอเพลงกันได้นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้ได้เลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาค่ะมาแล้วนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักบอกว่าอุ้ยคุณคืนนี้สวยอ่ะไม่ปรุงเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะว่าปรุงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้จัดเต็มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังวาด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่บุญซับด้วยบอกฟังทุกวันเลยบางวันก็นอนตื่นมาก็มาฟังดีเจต่อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตสวนโรจน์นะคะพี่เอสุดหล่อรักไทยแล้วเนาะน้องแชมป์สีสุขค่ะลูกชายแม่นะคะพี่พัดเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะพี่ทวีทวิชพงศ์นะคะในทวิชพงศ์แล้วก็พี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลด้วยนะคะพี่สุริยุสมานคณีนะคะมีใครอีกไหมพี่บุญชาบอกว่าอุบลฝนตกแล้วนะตอนนี้นะคะมีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่สุริยุบอกว่าใส่ชุดเดิมอีกละนี่พี่สุริยุยังไม่ได้เข้าบ้านเลยจะเอาชุดที่ไหนมาเปลี่ยนนักหนานะวันวันนึงเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะนะคะก็แต่เตอยู่แถวนี้แหละนะคะจนดึกเนี่ยแหละแล้วก็รอมาจัดรายการนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะสวัสดีด้วยพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่รมิดาด้วยค่ะคุณแม่ปัทมานะคะบอกนั่งฟังอยู่ค่ะลูกวิมดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะสวัสดีด้วยนะคะจากระนองใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บนึงเรียกครบหรือยังเอ่ยพี่วันนี้มั่งมีผลเรียกไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิ่มสวัสดีพี่นิ่มด้วยนะคะแล้วก็ครบแล้วอะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะพี่นิ่มบอกว่ามารอขึ้นรถไฟจ้านะคะเรียบร้อยเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรถไฟออกแล้วนะสวัสดีพี่ฟ้านัทพงศ์ด้วยนะคะพี่ฟ้านี่เขาขอเพลงเดิมทุกวันเลยชอบเพลงนี้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมหรือว่าก๊อปปี้วางหรือยังไงนะคะข้อความเหมือนเดิมทุกวันเลยพี่นัทเอกนัทด้วยนะคะบอกว่าทำกล้วยหนึบอยู่ครับอุ้ยพอพูดถึงกล้วยหนึบนี่อยากกินเลยอ่ะพี่นัทนะคะทำอยู่แถวไหนอะไรยังไงขายอยู่แถวไหนฝากร้านได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะน้องหนีดูสรุปพี่หรือน้องหนูจะเป็นพี่หรือหนูจะเป็นน้องนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรียกพี่ก็คือพี่วันไหนเรียกน้องก็เป็นน้องนะคะคุณพี่จุ๊บแจงด้วยสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องกวางคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: พลงนี้ชอบตรงนี้แหละชอบตอนจบถ้าไอ้บ่ฮักนะคะจากพี่การตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญโทรมาจากที่ไหนคะ
3: สุโขทัยครับน้องพิมดา
0: เสียงสดใสมากเลยเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
3: ทำงานกินไปตองนิดหน่อยครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่เหรออ
3: ่าครับผม
0: ยังไม่เสร็จงานเหรอ
3: ยังไม่เสร็จตัวเกือบเสร็จก็ลูกตาจบครับ
0: โอ้โหทำดึกเหมือนกันเนาะ
3: ครับทุกคืนครับเกือบทุกคืนเกือบทุกคืน
0: เหรอคะกรีดไปทำอะไรคะใบตอง
3: ส่งขายแถวกรุงเทพครับตลาดไทยอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าส่งที่บ้านครับทุกวันนี้
0: จำได้แล้วแล้วนี่พ
3: ี่
0: จำได้แล้วที่พี่ขวัญเคยโทรมาแล้วแล้วพี่ขวัญก็บอกแบบนี้แหละ
3: ครั้งหนึ่ง
0: นี่แหละพี่ขวัญก็เล่าอย่างนี้แหละนะคะพิมดาก็ถามเหมือนเดิมเลย
3: ครั้งหนึ่งที่เคยคุยน้องพิมดาใช่ครับ
0: เนาะกรีดใบตองแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมารับไปส่งไปขายที่ตลาดไทย
3: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วก็ทำตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ย
3: ถ้าจริงก็ผมก็ต้องลุกมาทำก็ต้องทำแฟนผมมันดึกกว่าผมอีกแฟนผมต้องตีสี่ตีห้าคือทำส่งออกให้ทันครับ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ผมนี่เจ็ดแปดโมงเพราะว่าส่งนักเรียนแล้วก็ค่อยทำครับ
0: อ๋อตอนเช้าก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหม
3: ไม่อาชีพนี้แหละแต่ว่ามันคนละอย่างกัน
0: อ๋อตอนเช้า
3: คนละช่วงกันมันคนละช่วงกัน
0: ตอนเช้าก็จะไปรับนักเรียน
3: ผมแม่ไปส่งลูกชาย
0: ค่ะอ๋อลูกชาย
3: พี่แฟนผมก็จะทำแต่งส่งรถที่มารับครับ
0: อ๋อก็คือมีหลายหน้าที่อ่ะเนาะ
3: ครับผม
0: ต้องแบ่งเวลาเอาใช่ไหมคะ
3: โอเคแต่ว่ามีหลายหน้าที่แต่มีคนแค่2คน3คนครับ
0: โอ้ก็ต้องแบ่งเวรกันทำอ่ะสิเนาะ
3: ประมาณนั
0: ้นใครทำอะไรยังไงกี่โมงอะไรอย่างงี้
3: ใช่ไหมได้ๆแล้วต้องไปชักจากต้นมาอีกอะไรจากสวนมาอีกครับ
0: เยอะมั้ยปริมาณเยอะมั้ยครับเค้ามารับทีเท
3: ่
0: าไหร่อ
3: ะไรนะ
0: เค้ามารับทีนี่ประมาณเท่าไหร่คะกี่กิโล
3: แล้วแต่เราจะรับเขาว่าคือจริงๆเป็นกิโลไม่ได้นึกแต่ว่าเป็นมัดก็คือ80-70มัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามัดหนึ่งประมาณ4 โล 4 โลหน่อยๆครับ
0: ฮะมัดละ4โล
3: 4โลกว่า
0: ทั้งหมด80โล
3: 80มัดครับ
0: คือทั้งหมด80มัดปะทุ
3: ใช่ๆบางทีเป็น100มัดครับแต่ละวันครับ
0: โอ้แล้วทำกันอยู่ 2-3 คนเนี่ย
3: ใช่ก็มี 3-4 คนที่หลักๆแล้วก็มีคนช่วยแจมอีกคน2คนอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อแล้วเราต้องทำยังไงกรีดยังไงบ้างคะ
3: ก็กรีดออกจากก้านไปตัดจากต้นมาก่อนแล้วก็มากรีดออกจากก้านแล้วก็มาแต่งตอนนี้ก็จะพับยังไม่ได้แต่ง
0: ค่ะ
3: แล้วตอนเช้าแฟนก็จะมาแต่งอีกที
0: อ๋อต้องทำให้มันเป็นใบๆให้มันสวยๆแล้วมาแต่งให้มันสวยอย่างเงี้ยเนาะ
3: ถูกครับคือว่า
0: ให้ขนาดให้ไซส์มันเท่ากัน
3: มันต้องได้ขนาดอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อนั่นต้อง80มัดแน่นะราคาดีไหม
3: ตอนนี้พูดถึงว่าปีนี้ก็ราคาไม่ตกเท่าไหร่แต่ว่าพอดีช่วงนี้หน้าฝนไง
0: ค่ะ
3: ถ้าหน้าแรงๆมันจะได้เยอะกว่านี
0: ้อ๋อถ้าหน้าฝนต้นกล้วยมันจะโตไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: เออหน้าฝนอะมันแตกใบเยอะ
0: แต่
3: เขาก็มันมีใบเยอะใครก็มีใครก็มีแต่ถ้าหน้าแรงอ่ะมันหายากมันหายาก
0: เข้าใจแล้วหน้าฝนเนี่ยมันใบมันเยอะกว่าหน้าแรงแล้วทีเนี้ยสวนไหนเขาก็มีมันล้นตลาด
3: เออถูกประมาณนั้นครับ
0: แต่พอหน้าแรงพอหายากเนี่ยต้องแย่งกันละใช่ไหมราคาก็จะดีหน่อย
3: ใช่
0: เนาะ
3: แต่พูดตรงๆนะพิมดาดีกว่าไปทำนาเหนื่อย
0: อันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยอยู่ในบ้านเราใช่ไหม
3: ใช่เหนื่อยแต่นี่เรายังเห็นบ้างครับ
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าทำนาเนี่ยบางทีขาดทุนนี่เป็นแสนแสนสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยครับ
0: อ
3: ือแล้วก็บอกตรงว่าบางทีไม่มีทุนก็ต้องไปกู้มาใช่ไหม
0: แล้วก็กลายเป็นหนี้เป็นสินไปอีกเรื่องบาป
3: ถูกครับถ้าเกิดว่านาล่มก็เป็นหนี้เป็นสินครับ
0: ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทำอันนี้ก็ยังแบบพอได้เห็นเงินเน
3: า
0: ะ
3: เออยังได้เห็นบ้างคือถูหรือถ่ายบ้างจะถูกกับมันก็ยังโอเคอยู
0: ่ค่ะเขามารับทุกวันเลยไหมคะ
3: เกือบทุกวันครับมีบางวันที่เราเว้นพักผ่อนแล้วก็ไปชักจากสวนแหละ
0: อ๋อก็มาเกือบทุกวันเนาะ
3: ครับผม
0: ถามไว้ไงอาชีพใหม่ใกล้ฉัน
3: เผื่อ
0: ไม่รู้จะไปทำอะไร
3: เ
0: ผื่อไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยจะไปตัดใบกล้วยขายแข่งกับพี่ขวัญ
3: นี่น้องพิมพา
0: ค่ะ
3: เขาเคยรับผู้ช่วยดีเจลูกสาวว่างงานจ้ะ
0: เหรอลองสมัครมาดูลองสมัครมาดู
3: จริง
0: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: ประมาณ26 27ประมาณเนี้ยประมาณ25 26 27ประมาณเนี้ย
0: เหมือนเพื่อแบบว่าเรียนจบใหม่ๆอะไรเงี้ยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ๆคือเขาเพิ่งจบมาจบปริญญาตรีมาครับ
0: อ๋อนะฮะเดี๋ยวลองโทรไปทางหลังไมค์ดูได้เลยนะคะเผื่อว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่ไหมอะไรยังไงต้องส่งเอกสารยังไง
3: เคยเห็นน้องลูกตาลโปรโมทวันหนึ่งแล้วก็เงียบเลย
0: อ๋อก็น่าจะมี
3: ผมนึกว่าคนเต็มหมดแล้ว
0: ลองโทรมาได้ค่ะลองโทรมาได้เรื่อยๆ
3: Okay,
0: แต่ว่า
3: okay,
0: น้องอย
3: ู่
0: ส
3: ุ
0: โขทัยไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่เขาไปอยู่ได้คือลูกสาวคนเขามีคู่แฝด
0: อ๋อถ้าได้งาน
3: เคยอยู่มินบุรีอะไรพวกนี้เขาเคยอยู่ครับ
0: ถ้าได้งานก็คือเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ได้เนาะ
3: ได้คือไปเช่าหอเช่าห้องอยู่ได้ครับ
0: ค่ะลองโทรมาหลังไมค์ได้เลยนะพี่ขวัญนะ
3: โอเค
0: เดี๋ยว
3: ขอบคุณมากจ้ะ
0: โทรมาหลังไมค์อีกรอบก็ได้ลองคุยกับทางทีมงานดูว่าเขายังรับไหมอะไรยังไงเนาะ
3: โอเคโอเคแต่ว่าเห็นน้องลูกตาลโปรโมทแค่วันเดียวแล้วก็เงียบเงียบเลยจ้ะ
0: เหรอนะลองโทรมาได้นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ขวัญ
3: อยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: เพลงอะไรคะ
3: โสดพื้นที่ปลอดภัยครับ
0: โอ้โหเอาใจกันหรือเปล่าเนี่ย
3: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอวันนี้ใครอยู่หลังไหม
0: น้องกวางเมื่อวานน้องแป้ง
3: ใช่น้องกวางน่ารักน้องแป้งไม่ให้ผมไม่ล้อเล่น
0: เออสลับกันไป
3: โอเคครับวันนี้สลับกันไปจ้ะ
0: เนาะอยากขอฟังเพลงอะไรคะ
3: พื้นที่ปลอดภัยของน้องพิมดา
0: อุ้ยนี่น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้วันนี้ทำงานเสร็จเร็วๆได้พักผ่อนไวๆนะคะ
3: จ้าประมาณแดดลูกตาลหรือก็ถึงถ้าไปเลยไปอีกนิดก็
0: น้องเมย
3: ์น้องเมย์ใช่ไหม
0: เออนะก็ขอให้เสร็จไวๆจะได้นอนเร็วๆเนาะ
3: จ้าผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่ขวัญสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวใจกับยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: เสียงร้องจากน้องตุ๊กตาแล้วก็น้องเมลนะคะกับเพลงเจ้าดอกจำปาค่ะมาร้องสดๆเลยนะคะเอาไว้ในงานมหานครแคนนีวาวดนตรีแห่งภูษาศิลป์นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บคุ้งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่เค

0: ริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสีย

0: ใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากวงหยดน้ำค่ะกลัวหายใจไม่ทันชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมการตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงนายแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายโดยก่อนถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนสำหรับกกต.สารจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนและมีความมั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รวบแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้แบบทันควันหลังถูกจับตัวไปเมื่อตอนตี3วันนี้ถูกเรียกค่าไถ่ 100,000 บาทพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่หลังตำรวจสภ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งความจากนายฟาเชตแซ่ฮวงในช่วงตี4ของวันนี้ว่าได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ว่านายฟาอีซแซ่ฮวงซึ่งเป็นพี่ชายถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตี3นายฟาอีได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ4คนลักพาตัวไปบนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปต่อมาเวลา8นาฬิกาขณะที่นายฟาเชตผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทแต่นายฟาเชตต่อรองเหลือ 120,000 บาทนัดหมายวางเงินไว้ริมแม่น้ำปิงตำรวจจึงวางแผนจับกุมคนร้ายจนควบคุมตัวไว้ได้พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือนายฟาอีซซึ่งถูกกักขังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและเยาวชนอายุ14ปีภายในรถจึงควบคุมตัวไว้จากการสอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอีซเพื่อมากักขังเรียกค่าไถ่จริงตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพนักงานสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเชื่อมาจากยุงที่ติดมากับเที่ยวบินมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกัดหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางกับดักจับยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่ายุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดย บางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่สองแล้วนะคะหนึ่งซ้ายหน้าใบรออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับหลานเสหลานดึงดา
3: สวัสดีค่ะจะเรียกคุณพี่ได้ไหมหรือว่าไงคุณตา
4: อย่าเรียกพี่เลยอายเขาเรียกลุง
3: ลุงดีกว่าลุงคุณลุงต้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ลุงต้นโทรมาจากที่ไหนนะ
4: แกรามครับ
3: ทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ฟังเพลงนี่แหละครับสังเกตอายุแล้วครับ
3: อ๋อสบายๆใช่ไหมแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะวันนี
4: ้กลางวันวันนี้ไปดูหนังมาครับ
3: เอาหรอไปดูเรื่องอะไรมาไปดูหนังเรื่องอะไรมานะ
4: ที่เข้าใหม่อ่ะจำไม่ได้แล้ว
3: หรอเป็นหนังไทยหรือว่าหนังฝรั่งหรือหนังอะไร
4: หนังไทยหนังไทย
3: หนังไทยที่เข้าใหม่หนังผีป่ะคะ
4: หนังผี
3: คำบอกเล่าของหมอผีอะไรป่ะ
4: ใช่ๆๆได้แล้วได้แล้ว
3: เป็นไงเป็นไงตาต้นเป็นไงตาต้นน่ากลัวไหมตา
4: น่ากลัวน่ากลัวกัน
3: น่ากลัวนะเห็นเขาบอกว่ามันมีฉากที่แบบว่าช็อกช็อกช็อตช็อตอยู่หลายฉากเลยเหมือนกันเนาะ
4: ใช่ๆๆ
3: ไปดูกับใครมา
4: คนเดียวไปคนเดียว
3: นั่นแน
4: ่อยู่คนเดียวก็ไปคนเดียวสิน
3: ั่นแน่นะสาวไปหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่นะ
3: ไปคนอุ้ยทำไมเสียงสูงไปดูแถวไหนคะเนี่ย
4: เดมอบางกะปิ
3: อ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากเคหะรามเนาะ
4: ไม่ไกลครับไม่ไกล
3: แล้วเวลาลุงต้นไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยไปยังไงคะ
4: นั่งรถเมย์
3: ก็นั่งรถเมย์ไปสบายๆชิวๆชีวิตไม่ต้องเร่งรีบ
4: ประหยัดตังค์
3: สโลไลฟ์ด้วยประหยัดด้วย
4: ใช
3: ่ใช่ไหมนะคะวันนี้ลุงต้นอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของหญิงทิติการครับ
3: นี่เราแอบมีความรักปะเนี่ยเราอ่ะ
4: มีครับ
3: เจ๊เวลารักใคร
4: รักสิรินดาธิยากรครับ
3: นั่นแน่อันนี้เพลงนี้มอบให้ใครคะ
4: มอบให้สิรินดาธิยากรและกวางน้อยครับ
3: ได้เลยเอ้าพิมดาไปไหนอ่ะ
4: พิมดาด้วยครับ
3: ติดต้องทวงด้วยนะมีทวงด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยพี่ต้นก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
4: ได้ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
3: และไอ้ไอยาราอาห่า
4: และไอ้ไอยาอาห่าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
3: สุดยอดเก่งมากคุณได้ฟังเพลงเดียวนั้น
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: คร
3: ับ นะคุณลุงต้นนะวันนี้ขอให้นอนหลับพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: แหมมาเป็นแบบว่าพาเรทชุดความรักเลยนะคุณลุงต้นนะงั้นเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้คิวไม่ได้คิวเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยเนาะฟังพาเรทชุดนี้แล้วรู้สึกใจฟูจังเลยรักเขานะคะเริ่มต้นกันที่กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะจากน้องปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยจักรจันทร์ค่ะจุดๆๆก็ยังคิดถึงนะคะแล้วก็ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงทิติกาและปิดท้ายกันด้วยรอทำอย่างนั้นกับเธอจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะคะทำอะไรนะรอทำอย่างนั้นนี่คิดดีไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยห่อและไออายาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอายราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังค่ะมาขึ้นรถไฟกันดีกว่านะคะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวกันให้ดีนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดการพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่อนันต์โคราชลุง935หัวลำโพงพี่ช่างรถอุบลพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่อเนกสุโขทัยพี่เปิ้ลอ่างทองและพี่หนุ่ยนครศรีนี่วันนี้ไม่มีติดขัดนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะดูซิวันนี้ทาง Facebook Live มีใครกันบ้างนะคะพี่เล็กซอกกราบอกว่าฟังอยู่จากบางพลีค่ะนะคะน้องบอมจอมซาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะดีเจพิมดากรุงเทพมหานครเรียกเต็มยศเลยนะพี่นะแล้วก็ยังมีนะคะพี่สุมาลานะคะพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่นิดนะคะบอกว่าส่วนมากฟังทางวิทยุแต่วันนี้ได้มาขึ้นรถไฟกับน้องพิมดาครับสุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมีพี่เมตตาวิชัยรำด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่พี่เขาขอเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็มีพี่สุมาลาเขาวันนี้เขามีกลอนอะไรมาฝากแต่หาไม่เจอเลยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่เดียว .com พี่เรืองนิดนะคะพี่สำรองพี่จรูนนักแก้วนะคะพี่นิสาพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็มีน้องบอมทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกไหมพี่หนุ่มเพียรพกากุลคุณยายพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่บอลวีด้วยนะคะหมดหรือยังดูสิน่าจะหมดแล้วนะคะทางFacebook Live นะคะแล้วก็ทางช่องทางนี้ด้วยนะคะมีต๊อกต๊อกด้วยนะวันนี้เราไลฟ์ต๊อกต๊อกกันด้วยนะต๊อกต๊อกคืออะไรนะคุณผู้ฟังงงมากอะไรคือต๊อกต๊อกติ๊กต๊อกนี่แหละนะคะเข้ามาได้เลยแต่ว่าเป็นติ๊กต๊อกส่วนตรงพิมดานะคะจะมีพี่แอนเด็กใต้นะคะฟังจากสงขลานะคะสวัสดีด้วยน้องไบค์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยพี่วิจิตรสวนรอดด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะเอ๊ะเหมือนซ้ำๆแม้คุณผู้ฟังเขาดู2ช่องทางเลยหรอเขาดูยังไงเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องแชมป์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังนะคะพี่กินะคะพี่กิก็มาช่องทางนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยเนาะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะทักทายกันแล้วคุณผู้ฟังนะคะครบแล้วแหละเนาะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นินทร์ธรรมรินทร์ค่ะนะคะมารอบนี้ฟีเจอริ่งกับพี่ไพศาลขุนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่นินแทมรินนะคะแล้วก็ฟิชเชอริงด้วยนะคะกับพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงกับพี่ไพศาลขุนหนูนะคะก็ชื่อเพลงว่าให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคำร้องทำนองได้พี่พนัชกรแท่นประมูลมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะก็เป็นเพลงรักอีกเพลงหนึ่งอะเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2จอกยู
1: ฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากน้องเพชรคทาวุฒินะแม่จ๋าเปิดให้ฟังแล้วนะแม่นะนะคะหลายๆคนก็ขอเพลงนี้เข้ามานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12ก่อนหน้านั้นค่ะดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่4นะคะจัดให้เลย2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครวันนี้มีเรื่องเล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ฟัง

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาค่ะคุณผู้ฟังนิทานก่อนนอนค่ะเราจะเรียกว่านิทานได้ไหมเรื่องมันสั้นเหลือเกินเรื่องสั้นก่อนนอนนะคุณผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเข้าไปในห้องคนไข้แล้วบอกให้สามีของคนไข้ออกไปรอข้างนอกขณะที่ตรวจคนไข้ 2-3 นาทีต่อมาหมอออกมาจากห้องค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยพยาบาลหาปากคีบให้คู่หนึ่งเมื่อได้ปากคีบแล้วหมอก็กลับเข้าไปในห้องคนไข้อีกค่ะ5นาทีต่อมาหมอออกมาอีกแล้วคราวนี้ขอไขควงค่ะพอหมอออกมาเป็นครั้งที่3เมื่อกี้ไขควงแล้วนะกลับเข้าไปอีกออกมาอีกเป็นครั้งที่3ถามหาค้อนค่ะรอบนี้สามีคนไข้เนี่ยใจไม่ดีละร้อนใจทนไม่ไหวก็เลยรีบปรีเข้าไปถามคุณหมอว่าคุณหมอครับมีอะไรผิดปกติกับภรรยาของผมหรือเปล่าครับคุณหมอก็เลยตอบว่ายังไม่รู้เลยครับ เดี๋ยวสิตึงโป๊ะมาผิดเวลาเ นี่ยวันนี้เห็นไหมเปิดคนละซาวกันเลยเดี๋ยวเล่าต่อก่อนคุณหมอตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนี้หมอก็ยังเปิดเครื่องมือไม่ออกเลยตึงโป๊ะมาถูกจังหวะแล้วพอดีว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการโหลดซาวอะคุณผู้ฟังเอาซาวมาใส่ในอีกเครื่องนึงโอ้ยงวนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็เลยเปิดผิดเปิดถูกขออภัยด้วยนะคะเล่านิทานไม่สมูทอัลตร้าเลยวันนี้นะคะขออภัยนะก็สรุปคือว่าคุณหมอบอกว่ายังเปิดกระเป๋าหมอไม่ได้ที่ออกมาหาเครื่องมือหลายๆรอบเนี่ยไม่ได้ไปรักษาคนไข้นะยังเปิดกระเป๋าไม่ออกจ้านะคะพี่ยาย่าสวัสดีด้วยบอกว่ามีนิทานก่อนนอนมาให้ฟังด้วยใช่ถ้าเกิดมาในรอบช่วงแบบค่ำๆแบบเนี้ยจะมีนิทานก่อนนอนนะคะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่เอกสิทธิ์นะคะลุง925ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคุณพี่จมอนนะคะแล้วก็มีพี่รีจุด้วยบอกฟังทุกวันเลยค่ะเปิดเพลงพอมากขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยพี่สุนันทาด้วยนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่ยาบอกว่าอะไรนิทานเรื่องนี้สอนว่ายิ่งฟังยิ่งลุ้นยิ่งนอนไม่หลับนะคะอ่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ทานแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงตรงมาเจอกันใหม่ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่3ชั่วโมง10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันพรุ่งนี้นะมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดมาให้กำลังใจกันมาขึ้นรถไฟกันเหมือนเดิมค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะเปิดได้ถึง2เพลงไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูเวลาอีกทีนึงนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆที่รถเมย์เขาเลือกไว้ให้นี่วันนี้มีหลังใหม่ช่วยเลือกเพลงด้วยเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาจากพี่บีมจารุวรรณนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนรักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักส้มโอ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกผมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มถ้าช่วงเวลาฮาเนี่ยมันจะ5ทุ่ม ช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะผู้ฟังเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหสาวงานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยค่อนข้างเป็นเพลงแบบว่าโหเจ็บอ่ะความเจ็บของสามสาวนะคะนี่สาวแรกค่ะพี่ตายอรทัยนะคะกับตัวให้คิดฮอดนะคะเพลงนี้เนี่ยแบบว่าจำได้ว่าเคยร้องตั้งแต่เป็นยุคแรกๆของพี่ตายอรทัยอัลบั้มช่วงแบบแรกๆเลยนะเพลงนี้ดังมากเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องมาทีหลังนะคะงานจากพี่เปรมปรียพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้น้องคะแนนณัชนันของคุณผู้ฟังกับจากใจแฟนเก่านะคะสามงานเพลงเจ็บๆจี๊ดๆเลยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็นะที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้ว LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นนะทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะสามารถฟังออนไลน์ทางแอปโหลดแอปไว้เลยกับ MCOT Connect เนี่ย MCOT Connect เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android คุณผู้ฟังนะคะมีไว้ไม่เสียหลายนะคะติดตามได้ทุกรายการของอสมทเลยรายการวิทยุคุณผู้ฟังชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะฟังกันแบบนี้ทุกวันลูกทุ่งมหานครเพื่อวันไหนนะมีความรู้สึกแบบอยากจะแบบว่า go into อยากฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยก็ฟังที่ Met 107ก็ได้นะคะก็ฟังได้เหมือนกันในแอปนี้จะฟังข่าวนะคะ100.5 หรือจะฟังกีฬาข่าวกีฬาอัปเดตอะไรอย่างนี้วิเคราะห์กีฬานะคะทาง Active Radio 99ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะทางสำนักข่าวไทยนะเรารวมอยู่ในแอปนี้เลยคุณผู้ฟัง MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ MCOT เผื่อบางคนสะกดอย่างไรนะคะ MCOT แบบนี้เลยนะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะ connect นะคุณผู้ฟังนะ CONNECT นะคะลองพิมพ์ดูน่าจะหาไม่ยากนะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยอันนี้ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะส่วนช่องทางของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกแพลตฟอร์มแน่ทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage นะคะ TikTok ก็มีนะ IG ก็มี YouTube ก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็ค้นหาง่ายๆว่า LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าจะพิมพ์ลูกทุ่งมหานครก็ได้เผื่อว่าพี่ๆน้องๆบางท่านบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะคะค้นหาได้เลยรับรองว่าเจอกันแน่นอนนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเช่นเคยนะคะยินดีจัดให้มากๆนี้ว่าอะไรแล้วอ่ะวันพฤหัสแล้วใช่มั้ยเอ้ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะงานของเราวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้โอ้ยคอนเสิร์ตการกุศลนะคะ

คะบอกเลยว่าศิลปินเนี่ยตื่นเต้นจะมาเจอวันนี้ไปเจอน้องเบิร์ดเดย์ไทโนมิวสิกมานะคะที่เป็นพระเอกลิเกนะเขาบอกวิ่งเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับนะวันอาทิตย์นี้แล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมสร้างความสนุกความบันเทิงแล้วก็รวมถึงมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กำลังใจกันด้วยเนาะนะคะใครว่างนะคะสะดวกมาเจอกันเลยคุณผู้ฟังงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วยศิลปินก็เยอะดีเจของเราด้วยแล้วก็มีการออกร้านมากมายนะคะอยากให้มาจริงๆนะคะพี่ทรงชัยบอกว่าฟังอยู่ทางแอป Mcord Connect นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะฝากแชร์ด้วยนะนะคะอ่ะนะก่อนที่จะไปเมามอยกันต่อในเรื่องของคอนเสิร์ตของเรานะคะก็ฟังเพลงดีกว่านะก่อนฟังเพลงลืมได้ไงนี้อ่ะอีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณฟังนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่เนาะนะคะวันนี้สายชิวหิวใจนะคะรออยู่เลย02-248-1366นะคะ02-248-1366นะตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาจองสายกันแล้วแหละนะคะอีกสักครู่หนึ่งเนาะรับสายหน้าใหม่แต่ว่าตอนนี้เพลงสนุกๆจากพี่วิทย์ไฮเปอร์ดีกว่าคุณฟังเขาบอกว่าใครใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยบอกได้นะแต่ถ้าใส่เสื้อลายเนี่ยเขาบอกหลายใจนะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแซมนะ
2: ครับ
1: ครับโอเคตอนนี้โทรมาจาก
2: ประจวบ
1: ประจวบเลยนะคะอยู่แถวไหนคะเนี่ยได้ยินเสียง
2: อำเภอกุยบุรีครับ
1: อะไรนะคะ
2: อำเภอกุย
1: กุยบุรีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอเคนะคะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันหรือยังคะแซม
2: ไม่เคยคุยหุ่นครับ
1: หุ่นนึงเนาะโอเคนะคะแล้วช่วงนี้ยังได้ติดตามฟังอยู่เรื่อยไหมคะ
2: ฟังเรื่อยครับ
1: ฟังอยู่เรื่อยนะโอเคเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะแซม
2: ใช่ครับ
1: อากาศดีจังบรรยากาศดีวันนี้ร้อนไหมคะที่ประจวบ
2: ฝนตกครับตอนนี้ก็ตกอยู่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอโอเคโอเคได้เลยแล้วตอนนี้คือพักผ่อนแล้วหรือว่าทำงาน
2: พักผ่อน
1: พักผ่อนนะโอเคแซมฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุค่ะ
2: วิทยุครับ
1: วิทยุนะสัญญาณโอเคไหมคะ
2: โอเคครับ
1: โอเคนะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเอาที่บายใจของพี่เบาวีเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: เหรออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: พี่เจก็ใครหลังไมค์ครับ
1: เอาให้หลังไมค์ด้วยให้พี่ด้วยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณแซมมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะแซมนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะบอกว่าน้องแซมบอกเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะคะจัดให้เลยสายชิวใจกับเอาทีบายใจนะพี่บ้าบ่าววีค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องแซมประจวบด้วยนะคะแนะนำเข้ามาเอาที่บ่ายใจเอาที่บ่ายใจนะสำเนียงพอได้ไหมคุณผู้ฟังงานจากพี่เบาวีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะคุยสายหน้าไม้แบบนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะตอนนี้น้องกว่างกว้างนะรอรับสายอยู่หลังไม้นะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะ022481366ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาแล้วที่เพจของเรานะไลฟ์อยู่ตอนนี้สวัสดีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่วีรศักดิ์นะจ๊ะพี่กลา1บาทบอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดจากสายของน้องแซมด้วยใช่แล้วนะคะดูแบบบรรยากาศดีๆนะคะพี่สุนิสานะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะพี่เสรีพี่อัญชลีค่ะพี่สมบูรณ์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนตื่นเต้นหมกอยากมาเจอพี่ๆแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้นะเจอกันนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะพี่อัมพลพี่ทรงชัยนะคะนะนี่นะแล้วก็ลุงจวบจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะนะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่จรันทองบัวพี่เอนะแล้วก็พี่โชคชัยนะคะพี่นักรบนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะนะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าข้อความด้านบนตอนยังไม่ได้ทักทายเดี๋ยวรบกวนคุณผู้ชมในไลฟ์นะพิมพ์ใหม่อีกทีก็แล้วกันนะมันอ่านได้แค่นี้นะขอบคุณนะคะนะคะใน SMS มีไหมเนี่ยวันนี้มีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอยากจะพิมพ์ข้อความเป็น SMS นะเข้ามาได้นะคะพิมพ์แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ๋อมีน้องหนูดีเราบอกขอเพลงเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนนะแปลของแพรวาพัชรีด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชนะคะเจ้าประจำแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะข้อความโอ้จะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายท่านนะคะหลายๆคนก็แบบว่าโอ้ยขอบคุณมากๆเลยที่แฟนๆของ FM 95นะขอเพลงแล้วก็สนับสนุนเข้ามาในน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกน้องนี่เลยน้องท็อปเนี่ยท็อปพระสุพัฒน์นะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วนะโชว์ก็ดีนะแล้วก็เปิดร้านส้มตำด้วยนะจะจำชื่อร้านเขาไม่ได้แต่ว่าจะไปอุดหนุนดูเดี๋ยวไว้ไปอุดหนุนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้คุณผู้ฟัง ได้ฟังกันว่ามีเมนูไหนอร่อยแซ่บบ้างเดี๋ยวเป็นแบบเป็นของแซ่บอ่ะอาหารอีสานอะไรเงี้ยค่ะส้มตำเอ่ยใดนะก็เดี๋ยวว่ากัน พูดแล้วก็หิวอีกละ นะแล้วเดี๋ยวนี้ศิลปินเขาก็มีอาชีพหลากหลายคุณผู้ฟังในอย่างตาลเองนะคะนอกจากแบบจัดรายการวิทยุนะจริงๆก็ยังเป็นนักร้องอยู่เหมือนเดิมหลายคนเห็นว่าเอ๊ะมาจัดรายการวิทยุแล้วไม่ได้ร้องเพลงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังจริงๆก็ยังเป็นนักร้องค่ะก็ยังไปออกงานคอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียอะไรมากขึ้นเนี่ยช่องทางนะคะการทำงานก็เยอะขึ้นนะคะก็มาได้จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ตอนก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ KOL อะไรเงี้ยค่ะทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยในหลายอย่าง MC ต่างๆมากมายนะคะนอกเหนือจากความขยันคือความงกนะคุณฟัง ทำนู้นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะคะก็นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วพอเรามีช่องทางที่สร้างรายได้ได้หลายๆช่องทางผู้ฟังมันก็ลดความเสี่ยงนะคะลดความเสี่ยงในการที่นี่แหละการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าอย่างบางคนโอเคพอมีหนึ่งงานอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติยกตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานประจำสมมติ

มติว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีการเลิกจ้างหรือเราไม่ได้ทำงานนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราก็จะไม่มีรายได้ไปเลยแล้วว่าคนในยุคปัจจุบันค่ะนะคะหลายๆคนก็จะมีงานที่2ที่3รองรับอะไรเงี้ยไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันงานนี้ก็แล้วแต่วิถีชีวิตนะแล้วแต่การใช้ชีวิตสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแชร์ให้กันฟังนะคะประสบการณ์เนาะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็สนุกสนานกับพี่บ่าววีนะคะเดี๋ยวไปสนุกกันต่อดีกว่านะพี่1รองก๊อกฝากมาเพลงนี้สวยขี้ใจนะจ๊ะมอบให้ดีเจไม่ได้ถามเขาพูดเอง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละเนี่ยวันนี้ไหนๆก็เพิ่งไปเจอกันนะคะกับน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะน่ารักมากเลยรำสวยมากเขาเป็นเด็กลิเกเนาะร้องก็ดีรำก็ดีนะคะก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยว30นี้เจอกันแน่นอนวันนี้เรียกน้ำย่อยอุ่นเครื่องหน่อยอุ่นเครื่องในเพลงจากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะ
2: ไปเที่ยวอินเตอร์เดีย
1: รักนักคนดีชื่อเพลงค่ะชื่อเพลง
2: เขาบอกว่าชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครเต้นดีเอลดีนะครับเชิญด้านหน้าเวทีเลย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: เอาไว้นะใจตรงกันเลยนะคะทั้งพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แจ็คจากสุโขทัยจัดให้เลยนะคะทะเลใจเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะยังว่างอยู่02-248-1366ค่ะ

0: เบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเนาะนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณก้าวนะ
3: ครับผม
0: ค่ะจ้า
3: ขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับผม
3: เพลงปลายฟ้า
0: ปลายฟ้านะจะถามว่าคุณก้าวกับตาเนี่ยเราเคยคุยหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี้
3: เคยครับ
0: เคยแล้วครั้งหนึ่งเหรอคะ
3: ครับครั้ง
0: อ๋อเหรอแต่ว่าน่าจะหายไปนานแล้วหายไปนานแล้วไหมฮะใช่ไหม
3: ฟังทุกวันเดี๋ยวว่าสายโทรไม่ติดสายไม่เข้า
0: ขออภัยด้วยจริงๆอ๋อแต่ว่าฟังติดตามฟังอยู่ทุกวันเลย
3: ทุกวันครับ
0: ฟัง
3: ท
0: ุ
3: กว
0: ัน ปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะ
3: ครับผมเพราะว่าทำงานกลางคืนครับผมก็ต่อจากคุณลูกตาลก็คุณมีต่อเลย
0: ก็คือว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยช่วงกลางคืน
3: ใช่ครับผม
0: อ๋อโอเคขอบพระคุณมากๆเลยแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะคุณก้าวขา
3: ก็เป็นปีแล้ว
0: เป็นปีแล้วนะโอเคโอเคคือฟังจากวิทยุถูกไหมคะ
3: ครับผมวิทยุ
0: อ๋อหมุนบังเอิญหมุนมาเจอใช่ไหมคะ
3: ม
0: าบังเอิญหมุนมาเจอหรือเปล่าหรือว่ามีแบบว่าไปฟังจากใครมา
3: บังเอิญกลับมาบ้านแม่ฟังตอนกลางวันไงขึ้นเจ้าสิงห
0: ์ค่ะ
3: ก็เลยอ้าวขึ้นอะไรทำไมเปิดเพลงทั้งวันก็เลยแบบเจอพอดี
0: ค่ะ
3: ดีเจเสียงหวานไงน่ารักดีก็เลย
0: สำคัญที่ตรงนี้หรือเปล่าคุณก้า นะอ๋อโอเคก็เลยอ๋อคุณแม่ฟังอยู่แล้วช่วงกลางวันแล้วพอแบบว่าคุณก้าวกลับมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังช่วงกลางคืนด้วย
3: ก็เลยแบบขึ้นอะไรสมท
0: ค่ะ
3: ก็เลยฟังพอดีก็คุณลูกตาลก็มาประมาณช่วง4 ทุ่มช่วงทำงานพอดีแล้วก็ต่อคนนี้ต่อ
0: เนาะโอ้โหขอบคุณค่ะ
3: ออกเวรก็ประมาณ5-6 โมงแหละ
0: ค่ะก็ยาวๆเลยเนาะเพราะว่าเราก็มีรายการดีเจอยู่ตลอด
3: ครับผมยาวๆทั้งคืน
0: ได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณก้าวนะ
3: ครับผม
0: ค่ะอ่ะวันนี้ก็คือบอกว่าอยากฟังปลายฟ้าเนาะที่บอกเมื่อกี
3: ้
0: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบให้เด็กหลังกุฏิบ้านน้องมังทุกคน
0: โอ้โหเด็กแก๊งใช่

0: ยเนี่ย
1: เด็กแก๊งเด็กแก๊ง
0: โอเคเขาได้ฟังอยู่หรือเปล่า
1: ฟังครับฟัง
0: นะโอเคโอเคทักทายเด็กแก๊งอะไรนะชื่ออะไรนะคะ
1: เด็กแก๊งเด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านหนองมัง
0: เด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านหนองมังเหรอ
1: เด็กหลังกุฏิเด็กวัดอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคโอเคเขาไม่หลับกันหรอพรุ่งนี้เขาต้องติดตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่พอดีผมกลับมาเล่นบ้านไงพอดีก็นั่งคงละไปสังสรรค์กันนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอโอเคโอเคหยอกนะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณก้าวพูดตามแต่เลยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่า
0: เอออย่างนั้นล่ะขอบคุณนะคะ
1: คุณลูกการคุณลูกการขอมอบพิเศษให้เฮียเต่งนะครับด้วยครับ
0: ได้เลยเฮียเต่งอยู่ที่ไหน
1: อยู่ด้วยกันนี่แหละครับ
0: โอเคจัดไป
1: เป็นพี่ใหญ่
0: เป็นพี่ใหญ่นะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4 ผ้า4 งานเพลงต่อเนื่องจัดไปค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
1: สีงามเพลงเพราะๆนะคะโดนใจหลายคนเลยล่ะนะคะก็จัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปกับบักสมองน้อยนะคะงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอีก1บักบักคนซั่วนะคะทิดแอมนะจ๊ะแล้วก็บ่ออินนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่รู้สึกว่าจะมีแนะนำมาทาง Facebook Live เมื่อตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะไม่แน่ใจว่าคนขอเนี่ยยังรออยู่หรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับเพลงจากสายหน้าไมค์ของเราปลายฟ้านะคะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่จุ๊บแจงพี่ประเดิมนะยังอยู่นะคะในเพจของเรานะคะแล้วก็พี่อภิสิทธิ์พี่หนูเพียนค่ะสวัสดีทักทายค่ะทุกคนเลยพี่เอก

นรงค์แน่นะพี่วิจิตรเดชทองจันทร์เนี่ยเขาบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยคือชื่อจริงชื่อพี่วิจิตรโอเคโอเคทักทายนะคะแล้วก็พี่รัตดาวันพี่นักรบนะคะพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นิกรด้วยพี่คันชิตโอเคพี่ณภศรด้วยนะคะพี่เล็กยินดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณยายพอเพียงนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้สี่งานเพลงต่อเนื่องเนาะเป็นเพลงช้าๆนะคะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากสาวๆสนุกๆกันบ้างก็แล้วกันนะคะหนึ่งในศิลปินที่เดี๋ยววันที่30นี้เจอกันนะน้องมิวอรพัชยาหรือว่ามิวเชคอ้าว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: น่ารักมากเลยเนาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจีบให้จบนะคะงานจากน้องมิวอรพัสยาหรือว่ามิวเชคนะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะอ้าวไปกันต่อค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีเพลงอินดี้มาฝากค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากวงดอนบ่มนะคะก็จะเป็นแบบโหอินดี้เลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังดูนะตรงนี้ณที่เวลานะคะเพลงนี้เนี่ยวงดอนบ่มเขาฟีดกับภูมินด้วยหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วจะเป็นสายแบบโฟกแล้วก็อินดี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันค่ะจอคิวฮิตค่ะตรงนี้ณที่เวลา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร
2: ์ตไปต่อเลยนะคะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยว

จัดให้เป็นฮิตที่14นะคะใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะกับสิทธิ์ของเจ้านะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะอยู่ในฮิตที่2เลยละโอเคค่ะสองงานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตจัดให้ค่ะ

ยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: สิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สองงานเพลงเพราะๆเนี่ยเรื่องราวเหมือนต่อกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก่อนหน้านั้นกับยอมจนข้างเธอแคทริยามรสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยยาใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยค่ะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับดั่งเม็ดทรายใน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะวันนี้นี่เป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยเลยจัดผลงานเพลงให้3ผลงานเพลงนะคะหนาวลมที่เรนูนะคะผลงานเพลงนี้จากออสโอภาสนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงมนรักลูกทุ่งจากพี่ยอดรักสลักใจเรียกพี่เลยนะไม่ใช่ RL นะเนี่ยไงล่ะนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะเท่านี้ก็ตรมจากกุ้งกิติคุณนะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมย์ทิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้น้องเมย์อ่านข่าวมาด้วยนะแล้วก็มีโหเรียกว่ามหาจะบอกอุทกภัยเหรอก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งละลายใช่ไหมจากประเทศเนปาลนะเนาะเขาจะมีแบบเทือกเขาหิมาลัยค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็สลับซับซ้อนเมื่อพอเวลาที่มันแบบน้ำแข็งมันละลายอ่ะแล้วมันมีแบบสักก้อนที่มันตกชุ่มนึกถึงแก้วน้ำออกไหมเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไปตุ้มลงไปหนึ่งก้อนเนี้ยแล้วน้ำมันล้นอยู่แล้วอ่ะมันก็ปริ่มมากๆนะคะลงมาแบบเขื่อนแตกอย่างนั้นเลยจริงๆมันเป็นเขื่อนธรรมชาตินะแต่พอน้ำมันออกมาขนาดนั้นหูหนูเห็นภาพแล้วแบบตกใจมากนะคุณผู้ฟังนะเออพอเห็นภาพแล้วตอนแรกนึกว่า AI เห็นครั้งแรกพอดูดีๆหูถึงขั้นสะพานขาดถึงขั้นไม่ใช่สะพานธรรมดาตึกอะไรที่แบบว่าใหญ่ว่าสูงอ่ะก็คือมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะแล้วแบบชาวบ้านคนเนปาลหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยวิ่งกันแบบเอาตรงๆนะจากใจเลยว่าถ้าเราเป็นกู้ภัยแล้วเราเรียนมาเยอะหรือแบบ

การเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนู่นนี่นั่นพอเจอเหตุการณ์นี้พอเห็นภาพแล้วแบบโอ้ยอมอ่ะไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยอ่ะจะต้องหนีขึ้นที่สูงก็ไม่ทันทำอะไรไม่ทันเลยมันไม่มีสัญญาณการแจ้งเตือนสัญญาณอะไรที่มันจะบ่งบอกเลยว่าน้ำมันจะมาเยอะมากมายขนาดนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปที่ยังประเทศเนปาลด้วยเนาะเห็นแล้วแบบโว้ยิ่งกว่าภาพที่เห็นนะมันเหมือนอารมณ์เหมือนสึนามิอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเออแบบมาเร็วมาแรงสึนามิเนี่ยมันคือทะเลเนาะเวลามันแบบซัดมามันยังมีความฟ้ามันยังมีความอะไรอันนี้คือดำมาเลยอ่ะดำเมี่ยมมาเลยมาแบบทั้งซากปรักหักพังของเขิงคือไม่รู้จะหลบยังไงเลยอ่ะเพราะว่าหอบรถหอบคอนเทนเนอร์หอบบ้านมาทั้งหลังหลบยังไงหนูยังคิดเลยว่าโอ้ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นตื่นตัวสุดๆนะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหนีไปทางไหนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคนไทยก็ต้องตระหนักรู้แล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพายุสึนามิหรืออะไรก็ตามที่เราเคยผ่านกันมาอะไรที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดอ่ะมันอาจจะเกิดก็ได้ดังนั้นนะคะเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเรียนรู้กับมันว่าเราจะทำทางหนีทีไล่ยังไงรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนึกออกไหมเออประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเมย์เว้นให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวคิวใจนะคะตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จากคุณผู้ฟังนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะพิมพ์มานะคะก็พิมพ์มาให้กำลังใจกันหน่อยหรือบอกกันสักนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรจากจังหวัดไหนฟังผ่านช่องทางไหนนะคะเพราะเรามีหลากหลายช่องทางด้วยกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะอย่างกทม.นี่ก็จะเป็น FM 95เนาะเป็นกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น FM 95ส่วนคลื่นอื่นๆนะคะที่อยู่ในเครือ MCOT ทั้งหมดเลย41สถานีทั่วประเทศเนี่ยนะก็ทักทายเข้ามาหน่อยบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมฝนตกหรือเปล่านะคะตอนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากช่องทางแอปดำพอดีขอมาเป็นคนแรกนะคะจัดให้หน่อยละกันเนาะบุพเพสันนิวาสจากสันติดวงสว่างแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจโทรมาตอนนี้ขอเพลงได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อแก้วค่ะ
1: เด็กหญิงอะไรนะคะ
2: เด็กหญิงแก้วค่ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
2: จากคลอง5ปทุมค่ะ
1: โอ้จากคลอง5ปทุมฝั่งไหนอ่ะฝั่งคลองหลวงลำลูกกา
2: ฝั่งคลองหลวงค่ะ
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไกลบ้านหนูจัง
2: อ๋อบ้านพักค่ะกำลังกลับบ้าน
1: อ้าวเหรอยังไม่ถึงบ้านเลยเหรอคะเนี่ย
2: อะไรนะคะ
1: ยังไม่ถึงบ้านเหรอคะตอนนี
2: ้ยังค่ะ
1: นั่งรถหรือขับรถฮัลโหลยังอยู่กับหนูไหมนั่งรถหรือว่า
2: อยู่ค่ะ
1: นั่งรถหรือว่าขับรถอยู่คะ
2: นั่งรถค
1: ่
2: ะ
1: เป็นคนนั่งนะไม่ใช่คนขับนะ
2: ไม่ค่ะแฟนค่ะ
1: โอ้ยวางได้ไหมเนี่ย
2: ทำไมคร
1: ับไอ้ฉาเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับด้วยไปไหนกันมาละจ๊ะ
2: อ๋อทำงานมาค่ะ
1: ทำงานแถวไหนล่ะ
2: แถวสำโรงอะค่ะ
1: โหไกลตัง
2: จ้า
1: แล้วทำงานอย่างนี้ทุกวันหรอกับอย่างนี้ทุกวันเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงมะเนี่ยคุ้มมะเนี่ย
2: ไม่คุ้มก็ต้องทำนะคะ
1: โอ้โหอุ้ยแต่แถวคลองหลวงนี่จริงๆโรงงานเยอะปะ
2: ก็มีมั่งละมั้งคะ
1: อ๋อหรออันนี้พี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะคะ
2: อ๋อพี่ทำเกี่ยวกับรับเหมาปูกระเบื้องอะค่ะ
1: รับเหมาปูกระเบื้องแต่ทำโอ้ไกลมากเลยนะสำโรง
2: จ้าไปทุกที่
1: แล้วถ้าน้องเมย์อยากปูกระเบื้องบ้านมั้งอะ
2: ได้เลย
1: จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่จำไม่ได้เมื่อนี้เพิ่งมาใหม่ค่ะรายเดือนจำไม่ได
1: ้อ๋อเอาไว้จำได้แล้วมาบอกใหม่นะ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ขอโทษนะยังคิดจะต่อเติมบ้องต่อเติมบ้านอยู่หาช่างมาตีราคาอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะข้างหลังทรุดลงไปแล้วกระเบื้องแตกหมดแล
2: ้
1: วเนี่ยแหละผลของการที่ซื้อบ้านแล้วไม่ทราบว่าโครงการบ้านเขาเรียกอะไรตอกเสาเข็มแค่ครึ่งหนึ่ง ข้างหลังร่วงไปแล้ว นะ
2: เป็นเยอะ
1: ก็ยังใกล้ๆแล้วมีแววแล้วเฉยๆแค่เห็นแววแล้วเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: แผลใหม่ของพี่จินตลาดนะคะ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายของแฟน FM 95ล่ะค่ะ
1: ค่ะคนมีแฟนนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
2: อะไรนะ
1: มงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วยอะไร
2: ตูมงหรือเปล
1: ่
2: า
1: ใช่ฟังทุกวันปะเนี่ยถามก่อน
2: ทุกวันแต่ไม่เคยโทรติดเลย
1: แต่ว่าน้องมงแซะบ่อยมากเลยนะคุณพี
2: ่เหรอ
1: ใช่แล้วคุณแฟนคุณพี่อ่ะมงแซะกับน้องได้ไหม
2: เขาไม่ชอบพูด
1: ไม่ชอบพูดทำงานยังไงอ่ะขอนิดนึงได้ไหมแค่ตะหลุมตุ่มมงอ่ะได้ไหมล่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วยมงแซะให้น้องเมย์ได้ไหมคะมงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: สรุปซุ่มมง
1: เออไม่ชอบพูดก็ขอสักนิดนึงอ่ะอย่างน้อยก็มีแฟนคอยหยิกหูอยู่ข้าง
0: คร
1: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะขับรถเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ สบายใจขอให้ได้แกล้งวันละนิดเวลาหน่อยจิตแจ่มใสและเบิกบานผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะแผลใหม่จากจินตลาพุ่นลาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีข้อเข่าที่ดีด้วยจะได้วิ่งให้เร็วหนีให้ไวนะคะการที่เราจะเดินจะลุกจะนั่งนะจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันก็จะต้องแบบเริ่มดูแลสุขภาพข้อเข่าอะไรต่างๆด้วยนะก็คืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะเขาถักทอพิเศษเลยให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้จ้าเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ผลงานเพลงค่ะจากพี่ดำรงวงทองหนุ่มราชภัฏถ้าพร้อมแล้วไปม้วนไปจอยกับพี่ดำรงวงทองกันค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod

Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน Pmos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนี่ทั้งในไลฟ์ทุกคนด้วยนะพร้อมกันหรือยังจ๊ะ เหมือนเล่นแบบว่าอะไรนะคอนเสิร์ตอ่ะ เอากางแขนออกมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาแต่ไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้บอกรักตัวเองในทุกๆวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลามันจะยาวนานขนาดไหนที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะได้เจอกันทุกวันความเป็นความตายน้องเมย์ต้องพูดกันตรงๆว่าไม่มีใครกำหนดมันได้ทุกคนต้องเจอแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถูกไหมดูอย่างพี่เรก็ได้พี่เรแมคโดนัลด์ก็ได้หรือว่าแม้แต่ฮันโซโลเองหรือว่าใครก็ตามมันเป็นระยะเวลาอันสั้นที่เราไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่สามารถกำหนดได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆอย่างที่บอกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจทางใดทางหนึ่งขอให้เราอย่างน้อยเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนที่คุณรักให้ดีเขาเรียกว่ารักกันเมื่อยังหายใจอันนี้เป็นคำพูดที่น้องเมย์พูดบ่อยมากๆว่ารักกันเมื่อยังหายใจณวันนี้อย่าเพิ่งปากแข็งนะรักก็บอกว่ารักเลยชอบก็บอกว่าชอบรู้สึกยังไงก็แค่บอกมันไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันพรุ่งนี้อ่ะเกิดทะเลาะกันนะสมมติทะเลาะกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มขับรถออกไปฉุนเฉียวฉุนเฉียวเอาจะบอกว่าในความเป็นกู้ภัยอะเนาะเราเห็นมาเยอะแล้วไอ้คำที่ญาติผู้เสียชีวิตจะพูดกับเราเสมอว่าเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองหรือน้องเขาเพิ่งบอกเองว่าเขากำลังได้ทุนหรือเขากำลังน้องเขากำลังจะไปได้ดีเพิ่งได้งานใหม่เพิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอาจริงๆอะมันคือความเสียดายของคนที่ยังอยู่ต่อนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้สึกยังไงกับตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเราลองจำลองสถานการณ์ในใจดูก็ได้มันไม่ใช่การสาปแช่งนะคะเพราะว่าเอาจริงบ้านน้องเมย์เนี่ยคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุยกันละเอียดมากเลยนะว่าอยากได้โรงแบบไหนอยากมีโรงแบบงานยังไงคุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอเนาะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีรักกันไม่ยังหายใจจริงๆเมื่อเจอก็บอกรักกันหอมแก้มกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ไม่ใช่ว่าไปกอดใครก็ไม่รู้นะเอาคนในครอบครัวตัวเองก่อนนะเอาคนที่กอดได้เอาแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบโอ๊ยรักน้องเมย์จังเลยเดินมาหอมแก้มไม่ได้เด้ออันนี้หนูสับสอกเลยนะ เคยเจออยู่เหมือนกันอันนี้ตกใจเลยโอ๊ยบอกทุกวันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าบอกรักใครไปแล้วถ้าเขาไม่รักตอบยังไงก็ไม่รู้สิความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอะเนาะช่วงเวลาจีบกันเป็นช่วงเวลาที่มันดีที่สุดแหละจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่กันทุกวันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็เจอคุณผู้ฟังคุยกันทุกวันมันก็มีความที่แบบโอ้วันนี้ไม่ได้จัดรายการโอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกกันตรงๆใช่ไหมบางทีก็บอกผ่านเสียงเพลงด้วยนี่นะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้ด้วยในช่วงสาระดีๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำเข้ามานะคะเป็นหนุ่มบ่าวสาวปานจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้านะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์ใครอยากบอกรักกันไหมนี่โทรมาหน่อย022481366ทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่าให้แบบโทรไปปลุกชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเพราะว่ามีให้เบอร์ใครก็ไม่รู้แล้วพอโทรไปแล้วแบบเขางงเงียมาตอบอะเกรงใจอะเออนะคะใครที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาในรายการเราเลยนะคะให้โอกาสวันนี้นะเออบอกรักกันสักนิดนึงโทรเข้ามากันสักหน่อยนึงนะจ๊ะเบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

ให้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: พอคำว่ากินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมก็จะแบบมีเสียงในหัวขึ้นมาแทรกบอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอยู่ในหูอยู่เลยอ่ะกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะเนาะนะอ่ะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: ผมนิกเด็กชายนิกนิรนามครับ
3: พี่นิกนิรนามนะ
4: กระบี่ครับ
3: เออนะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นพี่นามเหรอ
4: ครับ
3: จริงเหรอทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ
4: เปลี่ยนมันยาวๆไปสักหน่อย
3: หรออ๋อถ้าบอกว่านิกนิรนามอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบจับได้ไงเอ้ยเราไม่ได้คุยกันสักพักแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ผมก็ฟังทุกคืนแหละ
3: อืมไม่คืนไหนไม่ฟังมั่ง
4: ฟังทุกคืนนี
3: ่อยากรู้ไงว่าจะแบบว่าหลุดหรือเปล่าแล้วตอนนี้อยู่กับใครจ๊ะ
4: อยู่คนเดียวเป็นโสดอยู
3: ่เป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาโซ่ดิโอ้อยู่คนเดียวนะ
4: อยู่คนเดียวเขาเป็นโสดเลย
3: กระบี่ด้วยโอ้กระบี่อยากไปเหมือนกันนะเนี่ย
4: พี่นิกไม่เดี๋ยวผมเพิ่งขึ้นมาถึงเมื่อวาน
3: อ้าวแล้วจริงๆอยู่ไหนอ่ะ
4: ผมไปหัดใหญ
3: ่ไปทำอะไรหัดใหญ
4: ่ลูกรับปริญญา
3: ว้าย congratulation ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะลูกรับปริญญาแล้วเหรอลูกเรียนคณะอะไร
4: ผมจำไม่ค่อยถูกกับคณะ
3: นั่นไง
4: ผมเท่าแต่ส่ง
3: อย่างเดียว
4: รับครั้งที่สองแล้วนี
3: ่ก็คือปริญญาโทเหรอ
4: ครับ
3: โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วคนเป็นพ่อก็เก่งด้วยนะเนี่ย
4: กรีดยางไม่ไหวเด้อผม
3: กรีดยาง
4: ทางใต้นั่นกรีดยางทางใต้ไม่ปลอดภัยเมื่อตะกี้ผมชอบจังเพลง
3: ก็เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไม่ใช่แล้วเนี่ยหนูว่าชอบแปลงเพลงเอาเพลงเขามาร้องเสียหายพอถึงเวลาจริงๆที่ต้องไปร้องจริงๆอ่ะลืมเนื้อแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
4: ยิ้มเพราะรักรักเพราะยิ้ม
3: รักเพราะรอยยิ้ม
4: รอยยิ้ม
3: จากเอก
4: กับพศวงนาคว
3: งนาคร้องยังไงอะคะ
4: พบเธอครั้งแรกละเมอนึกรักเธอทันใดพอแล้วแหละแค่นั้น
3: ไม่ร้องให้จบมีการมีเบรกตัวเองด้วยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะรักรอยยิ้มใครอะจ๊ะ
4: ผมก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ควังอยู่95ทุกคนแหละ
3: ค่ะไม่ได้มีสาวที่ไหนอะเนาะ
4: พิเศษให้น้องหลังมอยด้วย
3: เมซุกะนะ
4: วันนี้โทรให้จังควับปุ๊บเลย
3: อ๋อเหรอโทรติดง่ายอย่างเงี้ยเหรอ
4: ติดง่าย
3: เดี๋ยวครั้งหน้าบล็อกเบอร์ไว้นะจะได้โทรไม่ติด
4: ผมบล็อกไว้ตั้งนานแล้ว
3: พูดเล่นมันบล็อก

0: ไม่ได้แซวเล่นแซวเล่นเฉยๆนะ
1: ไม่เบอร์ที่ว่าขอเพลงนี่เนี่ยผมเขียนไว้ตั้งนาน
0: อันนั้นเขาไม่เรียกว่าบล็อกอันนั้นเขาเรียกว่าเมมเบอร
1: ์ก็นั่นแหละผมมันไม่ค่อยถนัด
0: เราเมมเบอร์ไว้แล้วบล็อกนั่นหมายถึงบล็อกแบบว่าปิดกั้นไม่ให้โทรได้อะไรอย่างงี
1: ้
0: มีคนเขาแซวเขาบอกว่า
1: ไม่ค่อยเข้าใจ
0: มีคนเขาแซวว่าคนหน้าไม่สำเนียงกรุงเทพจังเลยนี่เ นี่ยคนใต้ด้วยกันเขาแซวกันเองนะยาโฮรินใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะทำไมจริงๆคนใต้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาห่อลิ้นนะหรือห่อก็ไม่นี
1: ่มันก็ไม่มันก็อย่างนั้นแหละ
0: ห่อเหรอไม่ห่อปะ
1: พูดไปมันไม่ค่อยตรง
0: ก็ไม่ได้ตรงลงไปแบบชัดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบสำเนียงแบบไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่าหนูพยายามอ่านภาษาใต้แต่ละครั้งหนูก็อ่านไม่ค่อยได้นะยากอยู่นะ
1: เห็นไหมคนสงขลาเขาว่าบ้านเราคนบ้านเรา
0: บ้านเราหรอไม่บ้านเราถูกไหม
1: ไม่บ้านเราบ้านเรา
0: บ้านโอ้ยสำหรับหนูก็คล้ายกันมากเลย มีคนเขาบอกว่าไม่ได้ห่อลิ้นนะใช่ไหมไม่ได้ห่อลิ้นนะเพราะว่าเพื่อนหนูตอนช่วงมหาวิทยาลัยตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยคือเด็กใต้แบบล้วนอะล้วนแบบเข้าหูไปเลยแต่ไม่มีใครสอนหนูพูดภาษาใต้เลยเขาคุยกันเอง
1: ถ้าเจอกับผมเมื่อก่อนเนี่ยพอได้คุยกันเลย
0: ตรงนั้นแบบเพื่อนชาวใต้ก็จะแบบว่านั่งรวมกลุ่มกันนะแล้วก็ยิ้มอ่ะหนูก็ไม่รู้เขายิ้มอะไรหนูก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเวลาเดินผ่านก็จะยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยพูดอะไรนั่งกินลิปตัน
1: ยิ้มเองเขาพูดกลางมั้ง
0: นั่งกินลิปตันแล้วก็เวลาเจอก็พี่เมลสวัสดีครับอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะรักรอยยิ้มเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ได้เลยนะคะ
1: จะเริ่มกวักให้ทุกเสียงทุกสายเลย
0: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ต้องตามหลังนะ
0: ต้องตามหลังขอเป็นภาษาใต้นะ
1: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาฮะ
1: เละเอ้ยเอ้ยยาอาฮะ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮะ
0: ฟังแล้วมันน่ารักอะภาษามันน่ารักดี หนูทำไม่ได้จริงๆนะมันพูดแล้วมันแหม่งมันตองแดงนี
1: ้พูดก็เหมือนผมมันเลยถ้าผมพูดกลางเลยมันก็ไปออกทองแดงนั่นเลย
0: อ๋อเหรอแล้วถ้าหนูพูดใต้ก็แหลงตายไม่ชัดพ่อน้องเพิ่งหัดวันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน
1: ตอนเรียนหนังสือครูก็ให้พูดกลาง
0: หรอ
1: แต่ผมได้เอามาใช้แต่ว่ามาอยู่อีสาน
0: อ๋อแต่อิจฉามากนะคนที่เขามีภาษาถิ่นน่ะเวลานักร้องลูกทุ่งใช่ไหมกำลังจะปล่อยซิงเกิลอ่ะครูเพลงอ่ะเขาจะชอบถามว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไร คือเขาจะดูว่ามันน่าสนใจยังไงเนอะปะสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นสาวสุโขทัย เขาก็จะแต่งเพลงที่มันเกี่ยวกับสุโขทัยหรือถ้าบอกว่าเราเป็นสาวสุพรรณเนี่ยโอ้โหเขาก็จะแบบมีความเนิร์มีความขี้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอบอกว่าจะเป็นสาวใต้
1: เป็นบ่าวกระบี
0: ่เขาก็จะอาจจะมีแบบล่องลงล่องเรือพาแบบฟิลพาน้องล่องใต้อย่างนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโนราไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีดนตรีมีเครื่องดนตรีที่มันเกี่ยวข้องอะแต่พอหนูบอกว่าอ๋อหนูเป็นคนกรุงเทพค่ะคือจบเลย ไม่มีอะไรให้ต่อแล้วครูเพลงก็จะบอกโอเคโอเคโอเคก็จะเป็นกลายเป็นแบบพอเป็นคนกรุงเทพก็จะมาแบบกลิ่นอายแบบทันสมัยอะอย่างโสดแสนดีอย่างเงี้ยเพลงมันก็จะแนวแบบทันสมัยลูกทุ่งแบบทันสมัยอะซึ่งแบบอิจฉามาก

0: อิจฉาคนที่มีภาษาถิ่นมากเออคนอีสานเนี่ยเนาะเห็นไหมเพลงเขาก็จะมีแคนมีโวดอะไรอย่างเงี้ยเออนะได้ได้
1: ตอนนี้อยู่อีสานได้ดูนักร้องเยอะ
0: ใช่วู้ยคนอีสาน
1: ไม่ไม่เนี่ยมนเคนก็เข้า
0: ดัดใจเข้าแล้วเขาออกไปยัง
1: ออกแล้ว
0: ออกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ค่ะผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผลงานเพลงวันนี้มาแบบรักๆชอบชอบนะคะน้องช้างบอกว่าจัดให้เลย4ผลงานเพลงเรียงกันมาเลยชอบแบบนี้หนำเตยนะคะรักเพราะรอยยิ้มจากเอกพจน์วงนาคนะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอวงแชมเบอร์ลินและปิดท้ายด้วยชอบมานานผางเข้าแล้วที่3ผลงานเพลง4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มาแบบว่ารักชอบต้องบอกกันเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาถึงช่วงของจอคิวฮิตนะคะวันนี้นำเสนอเป็นผลงานเพลงขอเชิญพี่จินตลาพูดลาบนะคะขึ้นเวทีอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะที่มีชื่อว่าหมอลำบาบูนะคะจะไพเราะขนาดไหนสนุกสนานขนาดไหนนะคะก็ได้คำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ

0: พระกิตติยาภา ณ เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ต้องรีบไปนอนนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามีอบรมนะคะตอน8โมงเช้าหนูจะต้องตื่นแบบ6โมงก็น่าจะได้นอนสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาวเลยยิงยาวนะเพราะว่าอบรมเสร็จแล้วก็มาจัดรายการข่าวเนาะก็เรื่องพบค่ำนะคะยังไงฝากด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่นะคะขอกำลังใจเยอะๆเลยขออ้อนหน่อยเพราะว่ายังไม่เก่งเลยก็อยากจะให้แบบได้กำลังใจเยอะๆเห็นไหมน้องเน่เนี่ยพอได้กำลังใจเยอะก็ทำออกมาได้ดีหนูก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเห็นการเติบโตของหนูด้วยว่าตอนเด็กๆแบบเนี่ยฉันน่ะดูมันตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยนะอย่างเงี้ยมีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอยู่เห็นหนูตั้งแต่แบบเริ่มเป็นนักร้องใหม่ๆยังแบบพูดอะไรไม่เป็นเลยอ่ะหรือว่าคนหลายๆท่านก็มารู้จักกับน้องเมย์ตั้งแต่เป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละแบบล่าสุดเลยใหม่เลยตั้งแต่มาเรียนรู้กับพี่โอ๊ตคณิตกับพี่หมีคณชัยใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าทุกคนก็จะได้เห็นความเติบโตของหนูไปด้วยนี่ไงงั้นก็ฝากด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะช่วงเวลา 17:15 นที่ช่อง M-Cot 30 HD นี่แหละนะก็กดมาหน่อยนะจ๊ะจะได้เจอกันนะคะก็เป็นแบบฟิลรายการข่าวแบบนี้แหละนะแต่เพราะว่าเป็นรายการข่าวที่ก็จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานด้วยมีข่าวชาวบ้านมีข่าวจริงจังมั่งชาวบ้านมั่งสนุกมีคลิปตลกให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะจะได้แบบสบายสมองเนาะแล้วก็มีแบบข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะคือเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านเกี่ยวกับการทำมาหากินมีไอเดียใหม่ๆว่าอุ๊ยเขาทำอันนี้เขาขายได้ดีเราลองดูซิเผื่อเราจะแบบเฮ้ยเห็นเขาทำแล้วแบบอยากทำบ้างในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเนาะก็เผื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนได้มีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท อ่านอะไรเยอะแยะเนี่ยก็82บาทหมดเลยนะคะยางลูกขุนก็82บาทเอ๊ะขี้ยางก้อนถ้วยนะคะ69บาทน้ำยาง76บาท80สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้บอกว่านครพนมฟ้าร้องคำรามเลยครับครูเมย์นี่นะคะก็โว้จะได้นอนไหมล่ะถ้าฟ้าร้องทั้งคืนนี่ก็แย่นะก็ถือว่าเดี๋ยวฝนตกก็จะอากาศเย็นสบายน่านอนแล้วกันเนาะมองโลกในแง่ดีนะติดรอเรือละสวัสดีนะคะศิลปินทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงให้เรื่อยๆนะคะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนักจัดรายการของเราสลับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA

0: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากอรวีสัจจานนท์ค่ะคนหน้าเดิมจัดให้ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนทุกๆแอปพลิเคชันที่ฟังน้องเมย์อยู่ดูน้องเมย์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปมีทุ่งนางคอยของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีพี่น้องชาว SMS ครับที่ส่งกันมา4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถดูได้ทาง Facebook แล้วก็รับฟังวิทยุไปด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเลยนะฮะพี่รัตนาขอเพลงอย่าใจกระจอกนะครับพี่รัชนีนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่อัมราพี่บางปลาบอกเอาที่บายใจครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่นงนุชณนครคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะแล้วก็พี่เออินทิราวันที่ได้คำตอบด้วยค่ะนี่พี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่สุนิสานะครับพี่ประจบนะอ้ายกว้างไอ้มิชัยมาแล้วบอกว่าแฟนเรือนสะเทือนใจไหมไทยครับผมแล้วก็พี่สุภกาพี่รมิดาพี่รัตดาวันสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366ครับมหานครไลฟ์นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับอ้า

0: มาดอกก็ยักษ์โดนใจขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านนะครับจากพี่บาวี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ดาวนะครับ
5: ค่ะ
4: พี่ดาวโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
5: แม่ห้องสอนค่ะ
4: จากแม่ห้องสอนรับฟังชัดเจนนะ
5: ชัดเจนค่ะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: เทพีบ้านไพรค่ะ
4: เทพีบ้านไพร

0: ไปจากพี่กุ้ง
1: แล้
0: ส
1: ว
0: ุ
1: ก็
0: ธิราช
1: ค่ะแล้วก็ขออีกเพลงหนึ่ง
0: ครับอยากฟังเพลงอะไร
1: หนึ่งอะไรไม่ลองไม่เพลงหนึ่งไม่ลองสองลองใครค่ะ
0: หนึ่งไม่ลองสองลองใครเหรอครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองหาดูให้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมพี่ดาวอยากจะมอบไปกับใครไหม
1: มอบให้หัวหน้าการแคลนขุนยวงค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: เทศบาลขุนยวงค่ะ
0: ครับผมได้เลยครับพี่ดาวขอบคุณมากมากนะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีครับนะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจเทพี่บ้านไพรครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

breaking down our Charlie's brain ฉันนั้นนัดเหมือนเทลผู้สานสระเมซอลสระเฮียวอาวันนึงพยานาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับผม2เพลงตามคำขอนะฮะวันที่ได้คำตอบครับจากน้องมินตาอินทิราแล้วก็ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาก่อนหน้านี้ครับ3เพลงฟังสบายๆนะฮะบ่ต้องการเสียใจน้องแบมไพลินของฝากวง My Eyes นะครับแล้วก็แพงอ้ายนะฮะจากน้องนัดดาวนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ไลน์แอดไลน์ได้ที่ @shopmania ครับผมสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่รัตนาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับผมพี่น้องดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่การะเกตพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กเกิดสิริบอก very good นะฮะ นะ very good นะพี่เมธก็ very good เหมือนกัน very good นะครับผมสวัสดีไปถึงคุณณัฐธิดาใช่ไหมครับณัฐธิดาเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะสวัสดีพี่เกษมพี่จิรวรรณพี่บุญจกรพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จากปทุมธานีพี่พิษพัดพงกมลเนตรจากชุมพรนี่มาแล้วพี่เยาวลักษณ์นะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์เดิมนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับสวัสดีชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะในชั่วโมงที่2ครับพี่จุ๊บแจง

0: พี่วิชัยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์บอกว่าชอบครับชอบเพลงนี้นะเพลงอะไรนะเพลงเราละนายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมฮะสวัสดีคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่ปุ๊กนะครับ very good ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโกเล็กนุชนะคะ
0: สวัสดีครับผมน้องนุชสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะพี่โกเล็กเป็นไงบ้าง
0: สบายดีเหมือนเดิมนะฮะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะภูเก็ตกำลังฝนทำท่าจะตกค่ะ
0: ครับล่าสุดเพิ่งไปภูเก็ตมานะฮะก็โอ้ยชอบนะชอบเสียดายอยู่ได้ไม่นานไปงานเฉยนะฮะแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ของโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ
0: โจอี้ภูวศิษฐ์เพลงที่ชื่อว่าร
1: ักไม่ไหวแล้วเว้ย
0: นี่อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ทุกคนเลยค่ะพี่เพชรน้องเมย์ด้วยนะ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหมครับ
1: พี่เพชรช่วยนำหน่อยค่ะพี่เพชรคะที่ส่งข้อความนั้นมัน448694000ใช่ไหมคะ
0: ข้อความ95ใช่ไหม
1: ใช่ที่ของพี่เพชรอ่ะ
0: 4689400ใช่ใช่ของ95
1: ใช่น้องส่งไปน้องไม่เคยเห็นพี่เพชรอ่านของน้องเลยน้องเลยถามดูให้แน่ใจ
0: หรอส่งมาถูกหรือเปล่าส่งมาถูกหรือเปล่าหรือว่าลืมกดโทรออกหรือเปล่าฮะ
1: ไม่
0: ไม่ลืมใช่ไหม
1: ใช่อ่ะไม่บางครั้งช่วงที่น้องทำงานเลิกดึกอ่ะน้องก็จะได้โทรแต่ก็ได้ฟังอยู
0: ่อ๋อแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเห็น
1: น้องฝากความคิดถึงพี่มุกฝากความคิดถึงพี่เพชรด้วยนะ
0: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากมากฮะก่อนที่จะไปฟัง
1: พวกแม่น้องด้วยนะบอกคิดถึงพี่เพชร
0: ได้เลยครับผมขอบคุณมากมาก
1: เลย
0: ครับ
1: วันนี้วันพระเดี๋ยวจะไปทำบุญเผื่อนะอย่าเจ็บอย่าจนด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวพูดสโลแกนตามเพชรนะ
1: โอเคค่ะขอโทษพี่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับนี่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อยารา
1: และไอ้อยาราร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอ้อยาราอ่ะฮ่า
1: ไอ้อยาราอ่ะ
0: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
1: ค่ะพี่เพชรดูแลตัวเองด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมนะฮะจัดไปนะบทเพลงอะไรนะของโจอี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่ก็แสดงว่าวันนี้เป็นแนวความรักทั้งนั้นเลยทั้ง4เพลงนะครับพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับวันนี้น้องเพชรจัดกับใครครับมาถึงจัดรายการใช่ไหมครับถ้าจัดรายการก็จัดคนเดียวฮะพี่สว่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่บุญญากรพี่วิชัยนะฮะทักทายครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต จบไปทั้ง4เพลงมีหวงจากพี่บิวนะครับแล้วก็รักเธอที่สุดในโลกหนุ่มสกลรัก

0: ไม่ไหวแล้วโว้ยโจอี้ภูประสิทธิ์ถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับ1 BK Band นั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยไม่มาจัดด้วยเหรอครับอาจจะเดือนหน้านะครับเพราะว่าเดือนนี้น่าจะไปอยู่ช่วงตอนเช้าๆกลางวันประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงมิสวาสนานะฮะสไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เออินทิรานะพี่สุภัทราพี่เอกสินพี่ชวนพี่ชัยยุทธนะฮะทักทายครับผมพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะทำประจำใจนะครับตอนนี้ไปฟังจอคิวิทกันเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอกชีวิตของผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงกลางมหาสมุทรนะครับจากเล็กรัชเมศสังกัดจินนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องทำนองอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์ขจรเดชพรหมรักษาครับอาจารย์พัชระรัตนอรุณอาจารย์อนุชาฤหะพักดีนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับกลางมหาสมุทรครับเล็กรัชเมศฮะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้ยแค่นั่งก็โอ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปกับบทเพลง2บทเพลงนะครับมีเพื่อนไม่ทิ้งกันนะฮะจากอาจารย์นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็เรา 2-3 คนจากพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับมินรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งตื่นตอนนี้นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเพลง Hit Story บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับทักทายไปถึงทุกท่านนะฮะพอดี Facebook หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมกลับมาใหม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นที่สัญญาณหรืออะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่า

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะจัดไป2เพลงครับวิทย์หลายๆใจบอกจากพี่วิทย์ไฮเปอร์แล้วก็เสียใจเหลือจากดร.ฟูนะครับจัดให้เลยครับทั้ง4เพลงสนุกสนานขึ้นไปนะมานครออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ในที่สุด Facebook ของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทรายายออดสามย่านพี่กล้วยทอดขาเลาะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรทานกาแฟได้ยังจ๊ะมากินกาแฟด้วยกันนะครับยังครับยังอย่าพึ่งดีกว่าถ้ากินตอนนี้โอ้กว่าจะนอนนอนบ่ายๆแน่ๆนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่นิ่มตื่นแล้วนะฮะพี่เยเฮอมาแล้วพี่แกนจุฬาพรสวัสดีครับพี่จรูนพี่นงนุชพี่แดงนุชจิรานะครับพี่รัตติยาบอนวีพี่วีรศักดิ์ยังอยู่

ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเดินไม่ไหวครับคืนนี้พอแค่นี้ครับตัดยางเอาเท่าที่ไหวนะครับน้องเพชรนอนฟังน้องเพชรยาวๆไปนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแต่จริงนะถ้าไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ปีจอวันจันทร์นะฮะสวัสดีทักทายครับจากแม่เมาะครับนี่แล้วก็พี่สุทัศน์ครับพี่สันทัศน์พี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับพี่สุนีพี่อัมพรทุกท่านเลยนะครับปัตตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะสบายขนาดไหนจัดให้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาอะไรนะใส่สูตรทักซิโดหล่อมากครับโอ้ยอันนี้ไอ้ประสูตรจูธรรมดาครับสูตรกันหนาวเพราะว่าห้องส่งของเราหนาวมากเลยหนาวจริงๆนะสวัสดีพี่ละไอนะครับพี่สุวรรณีครับพี่ระวิภาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่สุภัตรานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าก็ขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวัน

0: ของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95 ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30

0: 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ฮะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ5:13 นเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้28 สิงหาคม 2569นะคะเดี๋ยวกำลังงงๆอยู่เรียบร้อยนะคะดีค่ะหูฟังไม่เจอกลับมาเจอกันนะคะเช้าวันศุกร์ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะซุปเปอร์สเตชั่น5:00 ถึง 7:00 วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สบายๆนะคะท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าตามเวลาเดิมแบบเป๊ะเลยนะคะบางคนก็ถึงที่ทำงานแล้วอย่างพี่พิษณุนะก็อยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยหรือบางท่านก็ถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ถึงบ้านเนาะก็มีนะบางคนเลิกงานตอน16:00ก็มีนะคะถึงบ้านแล้วหรือบางคนตัดยางตอนเที่ยงคืนเสร็จตอน16:00ก็ถึงบ้านแล้วนอนหลับพักผ่อนอีกสักพักหนึ่งก็ออกไปเก็บยางต่อใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่เก็บรอนะคะอีกสัก2-3 วันค่อยมาเก็บก็แล้วแต่เนาะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้องวงอีกสักครู่หนึ่งนะคะน้องเมย์นะคะอยู่หลังไมค์ใครจะโทรมาก็022481366ค่ะ022481366นะคะเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของลมฟ้าอากาศเพราะว่าต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสำหรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะคาดการเอาไว้สักประมาณ9 วันโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณระหว่างนะคะ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยเขาก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ60เซนถึง1.50 เมตรอันนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างก็ที่เดิมทุกปีนั่นคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะแต่เขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะนี่ก็ถือว่าตอนนี้ต้องประสานสิบจังหวัดภาคกลางที่อยู่ใกล้เจ้าพยานะคะตั้งแต่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีด้วยแล้วก็มาถึงสุพรรณการกรุงเทพนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะก็แจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะคะหรือภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยานะในแม่น้ำอ่ะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างพวกเขื่อนป้องกันตะหลิ่งอยู่หรือจะเป็นแพร่ร้านอาหารต่างๆนะคะท่าเทียบเรือตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งนะบริเวณจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเตรียมพร้อมรับมือในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมนะคะก็มาแล้วค่ะ ทุกปีนะคะเจ้าพยาเนี่ยนะพื้นที่รับน้ำก็ยังเป็นจุดเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะคะแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ้าเป็นปภ.ก็เดี๋ยวก็เตรียมพวกเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับ10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์เป็นไลน์ชื่อปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784นะคะโทรเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าทุกปีก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะใครจะโทรมาช่วงนี้สายก็ยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่นะคะก็บางทีก็ท่านผู้ฟังอาจจะขอแค่ระบายนะหรือระบายความในใจนะระบายความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณก็ได้เหมือนกันนะคะมาแล้วเหรอน้อง
2: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
2: ระบายอะไรครับพี่มีเรื่องอะไรต้องระบายครับพี
1: ่ต้องระบายก็บางคนเขาอึดอัดใจไงอึดอัดก็ต้องระบายอย่าเก็บไว้นะมันระบายได้นะคะ
2: ต้องหาคนนะหาคนคุยด้วยหาคนพูดด้วย
1: หาคนคุยเอาจริงนะบางทีเรารู้สึกว่าโพสเฟซบุ๊กก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็โทรหาเพื่อนก็ได้นะโทรหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้เขาฟังเพื่อนก็รับฟังถ้าเพื่อนไม่เข้าข้างก็ด่ามันแป๊บนึงแล้วก็วางสายไปอะไรเงี้ยก็วางเรื่องเพื่อนก็บอกว่าอ๋อสิ่งที่ระบายน่ะมันผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราเหมือนเพื่อนท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะ
2: นะ
1: ชาวบ้าน
2: เพราะนั้น
1: ก็ระบายได
2: ้เพราะนั้นมันกรี๊ดใส่หมอนลูกถามป้าป๊าเป็นอะไรแล้วอยู่แบบอะไรไม่รู้นะกรี๊ดใส่หมอนนะฮะลูกเห็นพอดีนะครับป้าป๊าเป็นอะไร
1: เออโอ้ยตาย
2: ตะโกนใส่หมอนนะบางทีก็โล่งนะมันก็โล่งกันนะ
1: โล่งใช่ไหมนั่นแหละ
2: ครับผม
1: ก็เหมือนได้ระบายไง
2: ใช่ใช่ใช่
1: ทำไมไม่ติดทุบหลังเมียล่ะระบาย
2: โดนทุบกลับเครียดกว่าเดิมเดี๋ยว
1: โดนหนักกว่าเดิมอีกนะบอกให้บอกก่อนนะโดนหนักกว่าเดิมนะฮะอย่าหาทำใช่ไหม
2: คร
1: ับ อ๋อระบายเพื่อทีระบายอะไรเงี้ยได้ไหมเดี๋ยว
2: ระบาย
1: คนนี้เมื่อคืนฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าระบายอะไรก็โอ้ดูสิเมื่อวานทั้งหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองมากกว่า100นายพร้อมโดนจับความร้อนระดมบินค้นหาสาวเปลือยกายวิ่งหายเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนดึกยังไม่เจอนะเมื่อคืนต้องยุติชั่วคราวในการค้นหาก่อน
2: โ
1: อ้ดง
2: โ
1: อ้ที
2: ่เป็นร้อนคนที่หาไม่เจอนะพี่เนาะ
1: ไม่เจอก็เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหนีออกจากบ้านตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามตั้งแต่ช่วง10โมงสายๆเนาะแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยหายไปในป่าชุมชนแล้วป่าชุมชนที่นั่นเนี่ยเนื้อที่เป็นร้อยไร่อะค่ะสภาพคือไม่สวมเสื้อผ้าจนกระทั่งเมื่อคืนนี้4ทุ่มนะคะทางกำนันตำบลบุฟ้ายบอกว่าแบ่งกำลังค้นหากันเป็นชุดเดินเท้าปูพรมเดินเลยแล้วก็มีโดรนจับความร้อน2ลำก็ยังไร้วี่แววนะใช้คนเป็นร้อยนะคะก็ปรากฏว่าไม่เจอจนยุติไปก่อนเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะคะเป็นเพศหญิงอายุ30ปีกินยาจิตเวชอยู่ก็ บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค้นหาใหม่ผมไม่เจอนะคะก็เขามีภาพมาให้ดูอันนี้ภาพตอนที่แบบปกตินะเป็นผู้หญิงสาวสวยเลยน้องๆผมยาวแต่ว่าเข้าใจว่าเธอป่วยขาดยา
2: แล้วว
1: ิ่งออกจากบ้านไปเลยอ่ะแล้วป่าชุมชนอ่ะคิดดู100 ไร่ค่ะ
2: ขอให้ปลอดภัยนะพี่นะ
1: ใช่โอ้ตั้งแต่10โมง
2: เป็นตายแล้วดียังไงนะเนี่ย
1: ก็ยังไม่เจออ
2: ืมโอ้แต่ว่าป่านี่มันก็ต้องลึกลับกันนะใช้คนเป็นร้อยเดินเท้ากันนี่ยังหาไม่เจอเลยนะ
1: ใช่ค่ะปูพรมก็ไม่เจอยังไม่เจอก็เดี๋ยวกำนันบอกว่าอาจจะตกใจเพราะว่าคนเยอะตอนที่เดินค้นหากันเนี่ยก็เดี๋ยวกลับออกมาก่อนให้ทุกคนกลับออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค้นหาใหม่วันนี้เช้า
2: ครับผมเดี๋ยวตามภารกิจนี้กันครับ
1: ใช่ค่ะคนป่วยเนาะ
2: ค่ะใช่ว่าจะมีสายแล้วครับผมเชิญครับ
1: บอกข่าวเล่าความลุงต่อยเหรอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับลุงต่อย
3: ตอนขวัญใจคนร้องเรียนครับ
2: โอ้ขวัญร้องเรียนแต่วันนี้มีเรื่องมาฝากเราแล้ว
3: โดยเฉพาะน้องด้งสายเสมอ
2: สายเสมอครับผม
1: เชิญค่ะลุงต่อยลุงต่อยอยู่ไหนอ่ะ
3: เคยร้องเรียนมาเกือบ2 ปีแล้วใช่ไหมเรื่องจราจรซอยอนุ
1: ชอ๋ออนุชใกล้บ้านน้องโด่งนี่เหรอใกล้บ้านน้องโด่งด้วย
2: ครับผม
1: อน
2: ุชออกไปทางลาดกระบัง
3: นู้นใช่ไหมอยู่อนุชนะเช้าๆเนี่ยผมจะลองเดินทั้งถนนทั้งซอยผมเดินหมดเลยครับไฟแดงทุกต้องมีคนผ่าไฟแดงตลอดครับทุกแยกไฟแดง
1: ทุกแยกต้องมีผ่าไฟแดงทุกวัน
3: แล้วก็มีย้อนสอนมีขี่รถบนฟุตบาทมีทุกวันครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ได้รับการตอบสนองจากสน.พระโขนง
1: อ๋อนั้นอยู่ในสน.พระโขนง
3: ครับเสร็จพื้นที่สน.พระโขนง
1: อ๋อค่ะ
3: ไม่มีการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นก็ยังเหมือนเดิมครับคนข้ามถนนเนี่ยจะบ่นกันทุกคน
1: ตำรวจจราจรมีไหมตอนเช้าตอนเย็น
3: เขามีเฉพาะแยกใหญ
1: ่ๆเอาสองช่วงพอไม่ต้องทั้งวันก็ได้เนาะ
3: ก็ผลมาไม่ค่อยมีครับมีบ้างไม่มีบ้างครับนอกจากว่าติดก็ถึงมาช่วย
1: โอ้แต่ก็ดูมันดูแบบวุ่นวายมากใช่ไหม
3: อันตรายด้วยครับคนขับ
1: ย้อนสอนทำข้างบน
2: หลายคนมีน้ำใจอะไรเยอะยาก
3: ทั้งเส้นครับเพราะ
1: ทั้งเส้นเลยยาวนะไม่ใช่สั้นๆนะ
3: ครับใช่ผมเดินข้ามทุกไฟแดงนะครับ
1: เห็นตลอด
3: ดูหมดแล้วครับเหมือนกันตลอดทั้งเส้นครับ
1: ค่ะโอ้ค่ะท่านสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะคะ
3: ครับ
2: อะไรที่คุณลุงเห็นแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้ที่สุดในการทำผิดกฎจราจร
3: ร
2: ับ
3: ไม่ได้ที่สุดก็คือคนข้ามถนนเนี่ยมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้ชราสวแบบเราเนี่ยเนี่ยข้ามแล้วโดนรถมันผ่าไฟแดงมาต้องหลบกันเองครับ
2: อ๋อครับพวกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือรถใหญ่เลย
3: รถเก๋งต้องมี
2: รถเก๋งต้องมีฮะ
3: ราคาเป็นล้านแต่จ่ายเป็นราคาเป็นล้านแต่จ่ายเป็นร้อยอ่ะเยอะ
2: พวกไม่ยอมจอดให้คนข้ามถนนเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: อันนี้น่ากลัวที่สุด
3: ครับ
2: น่ากลัวที่สุดผมกำลังนึกถึงแล้วละคืออ่อนนุชผมจะใช้ช่วงสั้นๆตรงแถวตลาดเอี่ยมแล้วนั้นน่ะ
3: อ๋อตรงนั้นไม่เท่าไหร่ครับ
2: ตรงไปสนิทอ่อนนุชแล้วก็เลี้ยวศรีนครินทร์
3: ไฟแดงครับมันเจอปัญหาทุกครั้ง
2: ครับ
3: ไม่ลองไม่รู้
1: อยู่แถวนั้นรู้ แน่นอน
3: ตอนเช้าเนี่ยจะเดินออกกำลังเนี่ยทั้งซอยเลยอย่างเหมือนมุดทั้งเส้นครับ
1: เออมันคืออะไรอ่ะถึงไม่มีวินัยจราจรเลยเหรอ
3: ใช่ครับไม่มีการ
1: ผ่า
3: ไม่มีการมา
1: ที่อื่นก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าถ้าลุงต่อยบอกว่าทั้งเส้นเนี่ยมันยาวนะทำไมมันถึงขนาดนั้นกันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับทุกไฟแดงรอบข้างหมดแล้วครับ
1: ค่ะค่ะค่ะรับทราบก็เนี่ยแหละค่ะฝากสน.พระโขนงช่วยดูแลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลุง
3: ขอบคุณครับสองพิธีกรสนใจ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวดูว่านะปัญหาที่เกิดแก้ไขไหมนะครับผม

0: นะครับก็มีเรื่องน้ำมันนะครับนะมีเรื่องดีๆมาฝากกันสักนิดนึงครับพี่สีนะฮะน้ำมันบางจากไฮดีเซลนะครับ S พลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับก็ตอนนี้น้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster นะครับและ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเครื่องคนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงไปด้วยพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับนี่นะฮะนี่คือน้ำมันบางจากไฮดีเซล S พลังสะอาดนะครับ
1: ค่ะขอบคุณบางจากด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องของโจรก็ยังมีอยู่ทุกวันเมื่อวานนี้โจรคนนี้แสบมากเลยค่ะไปที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งไปเจอแม่ชี
0: ครับ
1: ชื่อวัดเขาวังนะคะเป็นพระอารามหลวงอยู่ที่ราชบุรีนะคะก็ไปถึงเป็นสองคนนะชายหญิงอ้างเป็นหมอนวดแล้วก็ไปทำบอกว่าไปตีสนิทแม่ชีอ่ะก่อนอาศัยที่แม่ชีเผลอลอบเข้าไปในห้องพักฉกเงินไปสองแสนกว่าลอยนวลนะคะดูแม่ชีมังกรอายุ76ปีแล้วนะคะต้องจำพรรษาที่วัดแห่งนี้มานานเกือบ55ปีโอ้โหแม่ชีอยู่ที่นี่นานมากนะคะก็แม่ชีบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณบ่ายโมงเมื่อวานมีชายหญิงสองคนอายุประมาณสัก50ปีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้ามาในวัดทั้งคู่ทำทีมาสอบถามก่อนเรื่องการบวชเรื่องการขอดูสถานที่ก่อนที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุจะตีสนิทและทำทีเป็นหมอนวดมาจับเส้นโดยนวดที่บริเวณขาแล้วก็ชักชวนให้แม่ชีไปนวดต่อที่ศาลาขณะกำลังนวดอีกคนหนึ่งเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวหลายครั้งระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยอะไรในกระเป๋าของแม่ชีเนี่ยจะมีกุญแจห้องพักอยู่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาน้ำมันนวดเพื่อเอามานวดต่อจากนั้นก็หายไปเลยแม่ชีเมื่อเห็นว่าผู้ก่อเหตุหายไปนานก็กลับไปที่ห้องพักก่อนจะพบว่าเงินสดที่เก็บไว้ในย่ามเนี่ยหายไปสองแสนกว่าบาทก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดในวัดนะคะก็เจอบุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนตามที่แม่ชีให้การตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามมาดำเนินคดีดูโอ้โหปั๊บเดียวเองนี่คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนาะ
0: มาเพื่อชิงทรัพย
1: ์ชิงทรัพย์เลยค่ะฉกอ่ะแสบมากเนาะ
0: ครับ
1: ตีสนิทแล้วแม่ชีก็ดีนะคือแบบให้นวดให้อะไรก็คือทำเป็นว่าแบบมาขอปรึกษาเรื่องการจะบวชดูสถานที่แล้วก็มาจับเส้นให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มาเนี่ยทำให้เราไว้ใจอ่ะพี่มาแบบว่ามาด้วยความเป็นการมานวดมาคุยเรื่องหรือคุยเรื่องบวชเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็มีจิตใจที่ดี
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ดูนี่ค่ะทุกวิถีทางนะโจรเนาะเนี่ยมันต้องยอมจริงๆแล้วพวกนี้เนาะ
0: อืม
1: แม่ชีก็ทำเลยนะโอ้ท่าน76แล้วนะคะบวชมา55ปีแล้วอยู่วัดนี้มาแล้วมาเจออย่างเงี้ยโอ้โหท้อใจเลย
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวให้ตำรวจ นะช่วยจับโจรให้หน่อย
0: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่ยังจับไม่ได้ใช่ไหม
1: ยังค่ะแต่ว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นใบหน้าชัดเจนละค่ะเห็นชัดแล้วค่ะ
0: ครับต้องฝากตามให้ได้นิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เกือบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเกือบเอาง่ายเกือบไม่มีชีวิตรอดนี่เป็นอุทาหรณ์เห็นข่าวนี้แล้วก็อยากให้เราเคยเตือนแต่ว่าเวลาเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยอย่าใส่หูฟังนะพี่สีเนาะคือมันจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงแตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนแบบใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนี่นะครับเมื่อวานนี้มีภาพนาทีชีวิตเกิดขึ้นนะฮะกู้ภัยเนี่ยขับกระบะไปเจอวัยรุ่นอายุ19ปีเพิ่งหัดขับเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังใส่หูฟังนะครับพุ่งออกมาจากจุดยูเทิร์นตัดหน้าแบบกระทันหันโอ้โหกู้ภัยโชคดีหักหลบได้ทันนะครับนี่นะโอ้เขาบอกทำเอาผู้คนแถวนั้นหวาดเสียวไปหมดเลยนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับจับภาพได้นะครับระหว่างที่อาสากู้ภัยสยามระยองนะฮะกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนะในเส้นทางตรงนะรถกระบะกู้ภัยเนี่ยมาทางตรงพอมาถึงจุดตัดที่เป็นจุดยูเทิร์นจุดที่มีกลับรถตรงเกาะกลางเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับจู่ๆพุ่งตัดหน้าออกมาโอ้โหกู้ภัยเบรกเอี๊ยดอย่างกระทันหันนะจากนั้นก็เลยลงไปสอบถามเด็กอายุ19คนนี้ยอมรับครับว่าผมเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ยังขี่ไม่ค่อยเป็นครับถามไม่ได้ยินเสียงแต่พี่บีบมาแต่ไกลเหรอพี่บีบน้อยอย่าออกอย่าออกใส่หูฟังอยู่ครับผมไม่ได้ยินครับพี่ขอโทษคร
1: ับไม่ได้ยินอะไร
0: เกือบไม่ได้มานั่งขอโทษกันแล้วเกือบได้กู้ภัยนี่เกือบได้ทำงานนะตรงนั้นแล้วอ่ะพี่หมายถึงว่าถ้าตึ้มไปนี่ก็นำส่งอย่างเดียวอ่ะหรือว่าจะส่งที่ไหนอ่ะนะฮะนะครับเนี่ยกู้ภัยเลยบอกว่าโอ้โหเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยเนี่ยยิ่งน่ากลัวมากนะครับเช่นเดียวกันแล้วพอวัยรุ่นเดี๋ยวนี้บางทีก็อาจจะแบบว่าใส่หูฟังเพลงเอาไว้หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับบลูทูธเนี่ยเปิดบลูทูธไว้เชื่อมต่อไว้นะก็อยากให้ท่านจะใส่ก็เอาว่าใส่สักข้างเดียวได้ไหมล่ะอีกข้างหนึ่งขอฟังเสียงแวดล้อมสักหน่
1: อ
0: ยเพราะอย่างนี้รถเขาบีบแตรมาแต่ไกลแล้วว่าอย่าออกนะปีนปีนปีนเขาไม่จอดนะปีนปีนปีนเนี่ยยังไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยินอะไรเลย
0: แล้วบางทีก็ฟังแต่เพลงก็สุนทรีไปเรื่อยกีแบบชิลไปเรื่อยครับแม่ก็อารมณ์มันดีเดี๋ยวจะตึ้งเขาให้นะกลัวอย่างนั้นนะครับ
1: ใจหายใจคว่ำไปหมดเลยอย่างนั้นนะ
0: ใช่เนี่ยพี่กู้ภัยที่ระยองก็เลยฝากมานะครับว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหน่อยนะครับว่าการขี่รถบนถนนใหญ่บนทางหลวงแบบนี้นะครับการใส่หูฟังเนี่ยไม่ควรเลยเขาบอกคือใส่เอาไว้รับโทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่ควรใส่แล้วแบบเปิดเพลงไว้ตลอดเวลาแบบนี้อันตราย
1: มันจะไม่ได้ยินอะไร
0: ใช่พี
1: ่ค่ะเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ออกมาอันนี้เป็นรถใหม่นะน่าจะขี่เป็นแล้วล่ะแต่ขับรถใหม่ป้ายแดงโดนรถพ่วง22ล้อทับเสียชีวิตเลยน้องลูก
0: โอ้โห
1: โอ้โหเนี่ยมีทุกวันนะคะที่โคคดปทุมธานีตรงนั่นอะผลคนโยธินขาเข้าอ่ะก
0: ็
1: เออเนี่ยค่ะเสียชีวิตเลยนะคะสกูปปี้ฮอนด้าสกูปปี้สีเทารถใหม่เลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยแหละคนแต่รถบรรทุกก็บอกว่าเขาก็ขับรถมาพุ่งหน้าจะไปลำลูกกาเนาะตอนเกิดเหตุเนี่ยก็รถติดนะ ภาพการจราจรนี่หนาแน่นมากรถก็เคลื่อนตัวช้าๆแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิงคนนี้ขับแซงขึ้นมาช่วงไหนจนกระทั่งมีพลเมืองดีตะโกนบอกว่าทับคนอยู่แล้วนั่นน่ะก็รีบจอดลงมาดูโอ้โหมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่กับผู้หญิงเขายังไม่รู้ตัวเลยนะก็เหยียบคนเหยียบมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้สิเออมันยังไงไอ้รถบรรทุกพ่วงอ่ะน่ากลัวนะไอ้พ่วงท้ายบางทีมันก็ไอ้ตรงลูกพ่วงมันอาจจะแบบมันคือมันช่วงระหว่างที่แบบเลี้ยวก็อาจจะยังไม่จุดไม่อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: น่ากลัวมากน่ากลัวมากรถนะคะป้องกันเอาไว้หมวกกันน็อกอย่างน้อยต้องมีคือคนขับก็ไม่เห็น
0: มัน
1: น่าจะแบบแ
0: ป
1: ลในมุมอับอ่ะ
0: มันจะมีมุมแบบมุมที่เขามองไม่เห็นจริงๆแบบมันเลยมุมอับสายตาไอ้ตรงแบบสมมุติเข้ามาประชิดแล้วเราไปอยู่ล่างๆเขาอย่างเงี้ยเราไปอยู่มุมรถเขาพอดีอ่ะพี
1: ่
0: มันจะมีมุมนึงแบบกระจกข้างกระจกข้างมองไม่เห็นอ่ะหรือเปล่า
1: ไ
0: ม่รู้ใจนะประเทศเกิดได้ตลอดนะ
1: ได้ตลอดแล้วก็เอาอีกคนนึงเมื่อวานนี้เขาขับรถของแอคอะแล้วเขาผวาลูกค้าจีนอันนี้เป็นรถยนต์นะเขาบอกว่าลูกค้าจีนอะทะเลาะ กับแฟนอารวาสอยู่ในรถ
0: ทะเลาะกับแฟน
1: ทะเลาะกับแฟน
0: นะ
1: แล้วอารวาสอยู่ในรถเขาอ่ะเขาก็ตกใจวันนี้จะต้องทำยังไงกรณีแบบนี้ก็จอดนะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้สัญญาณไม่เป็นใจเลยวันนี
0: ้
1: นี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถอยู่นะคะเป็นระทึกขวัญมากเลยรับลูกค้าจีนมานั่งมาเรื่อยๆนะคะก็ในรถก็มีกล้องก็บอกว่าลูกค้าจีนคนนี้ก็มาถึงฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนไทยนะฝ่ายชายนี่เป็นจีนแน่นอนมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่บอวินจุดหมายปลายทางจะไปบางละมุงก็ขับไปเรื่อยทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอุ้ยมันรุนแรงขึ้นนะคะฝ่ายชายส่งเสียงเอะอะโวยวายมาตลอดทำให้คนขับก็ขับด้วยความหวาดระแวงไม่มีสมาธิเลยกลัวว่าอุ้ยมันจะมีปืนมีอะไรกันหรือเปล่าจนกระทั่งมาถึงหอพักปลายทางสถานการณ์แย่ลงเมื่อหนุ่มจีนรายนี้หันมาพันกับคนขับโดยเอามือทุบที่เบาะของคนขับอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงตะคอกแล้วก็หยิบธนบัตร2ใบปาใส่หน้าคนขับอย่างเสียมารยาท200แบงค์102ใบซึ่งคนขับชื่อคุณจักรีนะบอกว่าผมเลือกตั้งสติและควบคุมอารมณ์ไว้โดยหันไปบอกกับผู้หญิงที่เป็นคนไทยว่าลงจากรถไปก่อนไปเคลียร์กันข้างนอกจากนั้นก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกแล้วเพิ่งขับรถผ่านแอปได้ไม่นานเพราะอยากจะหารายได้สูงทีนี้มาเจอแบบนี้เนี่ยบอกว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวมากกลัวว่าจีนจะทำอะไรก็อยู่มาพาเนี่ยคนขับคือทุบบอกเขาอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้บอกผวามากแล้วน้องอายุ27นะ27เป็นคนขับ
0: ทะเลาะกับ
1: มือใหม
0: ่ทะเลาะกับแฟนเนี่ยมันกดดันมันทำอะไรได้ทุกอย่างนะ
1: แล้วดูดิแล้วก็ปาเงินใส่หน้าเขา
0: ใส่หน้าพี่ใส่หน้าพี่น้องไรเดอร์เนี่ยเหรอ
1: ใช่ก่อนจะลงกับจีนเนี่ยก็หยิบแบงค์มา2ใบแล้วก็ปาเงินใส่หน้าแล้วก็ลงไปสุดท้ายก็ปลอดภัยคนขับก็ปลอดภัยแต่เขากลัวตรงที่ว่าก่อนจะลงอ่ะเอามือทุบเบาะโมโหทำอะไรเมียไม่ได้อย่างนี้เหรอ
0: ทำไมไม่ทุบเมียมาทุบเบาะรถเราใหม่ เออแน่จริงทุกเมียดิ
1: เออ
0: ทุกเมียเนี่ยวันนี้ได้อ่านข่าวอีกรูปแบบนึงนะถ้าทุกเมียเนี่ย
1: เออใช่มั้ย
0: ได้อ่านข่าวฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วล่ะ
1: เนี่ยก็เลยเราคิดว่าเราเป็นห่วงผู้หญิงไทยคนนี้สักวันนึงมันทุกข์นั่นแหละเอาจริง
0: ๆ
1: ว่าไหมเออถ้ายังคบยังคบกันต่อเนี่ยไม่นานละอย่างเงี้ยต
0: ้
1: องเจอ
0: มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นนะ
1: แน่นอนจริง
0: แนวโน้มแต่ทะเลาะกันบนบกนะครับไปดูทะเลาะกันในน้ำบ้างดีกว่าพี่คราวนี
1: ้เดี๋ยวคนเหรอคนใช่ไหม
0: คนนะทะเลาะกันในน้ำเออนะแย่งผู้โดยสารกันครับพี่สปีดโบ๊ทที่เกาะล้าน
1: โ
0: อ้โหนะอับอายนักท่องเที่ยวเลยครับคนนะพี่ไม่ใช่อะไรไปทะเลาะกันในน้ำเออต่อเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทครับโอ้โหเถียงกันเนี่ยนะเสียงดังลั่นเลยนะครับที่บริเวณหาดตาแหวนนะฮะเกาะล้านท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะหลักร้อยหลักพันฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากแย่งผู้โดยสารที่จะกลับพัทยากันนะครับก็เมื่อวานนี้มีคลื่นลมแรงนะครับทำให้เรือที่จะเข้ามาที่หาดตาแหวนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเข้ามาไม่ได้นะบางลำเข้าได้บางลำก็เข้าไม่ได้นะผู้สื่อข่าวบอกตอนประมาณสัก5โมงฮะมันจะขากลับแล้วกำลังจะขากลับนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นอับอายนักท่องเที่ยวมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะฮะจากคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับประกอบเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มสปีดโบ๊ทเนี่ยยืนโต้เถียงกันด่ากันอยู่เลยด้วยถ้อยคำที่แหมมันก็ฟังแล้วไม่ละลื่นหูนะฮะครับโดยบรรยากาศการเจรจาหลังจากที่ด่ากันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดมีการพูดท้าทายกันมีการพูดข่มขู่กันนะฮะบอกว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะเอาผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปนะแล้วก็เหมือนกับข่มขู่ในข่าวไม่ได้เขียนว่าลักษณะข่มขู่อะไรนะแต่ประมาณว่าไม่รู้ล่ะถ้าเอากลุ่มนี้ขึ้นไปเนี่ยเจอแน่ไม่ยอมแน
1: ่
0: คือพอบางลำเข้าไม่ได้เรือบางลำเข้าไม่ได้นะพี่มันก็จะไม่ได้มีแบบว่าคนนี้มากับฉันต้องกลับกับฉันเขาอาจจะถ่ายเรือให้เล็กลงแล้วก็รวมกันเข้ามาส่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรือรับกลับนะแต่เนี้ยไอ้คำว่าเรือรับกลับเนี่ยมันลำไหนล่ะฉันก็อยากได้เธอก็อยากได้เพื่อนก็อยากได้หมายถึงอยากได้ผู้โดยสารกลับไปพี่นะครับอ่ะก็ปัญหานี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นก็มีให้เห็นเป็นระยะนะเรื่องการแย่งลูกค้ากันเนี่ยนะฮะตัวผู้ที่พบเห็นก็เลยรวมถึงผู้ประกอบการคนอื่นๆนะครับก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจจะมีการจัดระบบคิวเรือออกจากท่าเรือที่เกาะล้านอย่างเนี้ยควรจะมีคิวไว้คือทุกวันนี้ก็พวกใครพวกมันนะครับกรุ๊ปทัวร์ใครกรุ๊ปทัวร์มันพอมาติดต่อที่ตรงนี้เขาจะพามาขึ้นเรือที่ท่าที่ลำนี้ถ้าเป็นคิวเลยเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของการทะเลาะกัน
1: คือไม่สามารถที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรอกเหรอ
0: คือเขาทำธุรกิจแบบของใครของมันกันนะพี
1: ่ต่างคนต่างทำ
0: ใช่ใครหาลูกค้ามาได้ก็โชคดีคุณไปในวันนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าทุกคนมารวมมีเจ้าภาพอ่ะเทศบาลมาทำให้เทศบาลเมืองมาทำให้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกว่าอ่ะเรือทุกคันมาลงทะเบียน100ลำเรียงเลยเบอร์1ถึงเบอร์100แล้วผู้โดยสารทุกคนก็เริ่มมาสตาร์ทที่ท่ามาซื้อตั๋วที่ท่า
1: โอ
0: 12คนแรกลำเบอร์1 12คนต่อไปเบอร์2 12คนต่อไปเบอร์3แล้วก็วนไปวนกลับไปอย่างนี้สิ
1: ก็เหมือนมันต้องมีจัดระเบียบไว้ล่ะ
0: มันควรแล้วพี่เพราะเรือเต็มเลยผมไปเรือมองไปเรือเต็มไปหมดเลยนี่เขาไปเหมากับใครมาเขาก็คนนั้นก็ได้ไป
1: ค่ะ
0: มันไม่มีมันไม่มีเจ้าภาพจัดระเบียบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ครับก็เลยเห็นภาพการทะเลาะกันแบบนี้ครับก็ดูแล้วก็ไม่งามเลยเนาะ
1: เอามาดูเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะอันนี้เป็นนักเรียนหญิงนะอายุ16โพสต์รูปปืนลงในไลน์กลุ่
0: ม
1: ก็เหตุก็เพิ่งเกิดไปไม่นานเนาะเรื่องปืนเรื่องอะไรกับเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ที่หนองคายนะคะอำเภอท่าบ่อจริงๆแล้วก็โพสต์ข้อความตั้งแต่24สิงหาแล้วนะโพสต์ว่าเขาอ้างว่าเขาชอบเอาภาพ AI มาเล่นแบบคึกขนองเด็กผู้หญิงวัย16นะทีนี้ตำรวจไม่เล่นด้วยก็ต้องไปตามหาเด็กคนที่โพสต์ที่ว่านี้นะคะก็ไปเจอเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.ปลายอายุ16ปีก็เชิญผู้ปกครองมาด้วยแล้วก็ตรวจมือถือดูแท็บเล็ตก็พบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องกันสอบถามเด็กหญิงก็ให้การรับสารภาพว่าใช่หนูแหละโพสต์จริงเพราะอยากหยอกล้อกับเพื่อนเล่นๆสนุกเอาภาพ AI เอาภาพปืนมาประกอบข้อความไม่มีเจตนาข่มขู่ให้เพื่อนเกิดความหวาดกลัวเขาไม่มีเจตนาแต่ก็โพสต์ว่า อยากได้อะไรลั่นๆไหมประมาณนี้ก็ผู้โพสต์เนี่ยใช้ชื่อแบบไม่ได้ชื่อตัวเองก็ได้ใช้ชื่อแบบตั้งขึ้นมาว่ากิเลสแห่งกรรมไม่ดูดีเด็ก16อ่ะตั้งชื่อว่ากิเลสแห่งกรรมแล้วโพสต์รูปเป็นปืนพกสั้นสีดำวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรลั่นๆไหมวัยรุ่นเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6โอ้โหแตกตื่นสิคะอาคาร6ที่ว่านี้เนี่ยเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6แล้วก็
0: มีประตูอะไรกับใครที่ไหนไม่รู้นะ
1: ไม่มีก็เล่นเฉยๆแตกตื่นเลยค่ะทั้งครูทั้งผู้ปกครองแล้วก็บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่มีการโพสต์แบบนี้ในโรงเรียนที่นี่นะคะที่ท่าบ่อหนองคายตำรวจก็เลยไปตามจนเจออย่างที่บอกนะคะเชิญพ่อแม่มาด้วยเธอก็บอกว่าโพสต์ไปแล้วเนี่ยไม่นานก็รู้ว่าเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงเรียนจริงๆคราวนี้เธอก็กลัวไม่กล้าไปแสดงตัวหรือขอโทษอะไรก็นิ่งเฉยไว้ก่อนรอดูว่าผู้ใหญ่จะแก้ปัญหายังไงและไม่คิดเลยว่าตำรวจจะเก่งมากตามมาที่บ้านเลยเธอยืนยันว่าหลังจากนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วโรงเรียนก็เห็นว่าเด็กคนนี้โอเคสำนึกผิดแล้วไม่มีเจตนาขอให้ผู้ปกครองกำชับอย่างใกล้ชิดว่าอย่าเกิดเหตุการณ์ตำรวจนะคะเมื่อวานท่านผู้กับสภ.ท่าบ่อบอกว่าขอแจ้งนะคะการโพสต์ข้อความแบบนี้สร้างความตื่นตกใจสร้างความหวาดกลัวแม้ว่าจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อความสุขสนานแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายถ้ามีลักษณะนี้อีกเดี๋ยวจะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วทุกรายต่อไปท่านบอกว่าอย่างนั้นนะมีรอบนี้ให้นะนี่เด็กผู้หญิงนะแต่ว่าโพสต์ประมาณว่าเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะน้องลูกประมาณว่าเริ่มอาคารไหนดีครับพี่จับอาคาร6อย่างเงี้ยมันไม่แต่ง
0: หล่อนะครับ
1: ค่ะคึกขนอง
0: คึกขนองนะโอ้คล้ายเหตุการณ์ที่เมื่อวานน้องม.3 นะเมื่อคืนในคลิปข่าวเด่นก็เล่าไปนะครับพี่ว่าเขาโพสต์อย่างเงี้ยทำให้โรงเรียนเนี่ยประกาศเลิกเรียนกลางคันเลยนะฮะพอทางผู้บริหารโรงเรียนเห็นโพสต์เนี่ยนะครับคือน้องม.3คนนี้ที่นนทบุรีนะครับเขาลงเป็นคลิปเลยนะพี่เขาไม่ได้แค่โพสต์รูปแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะโพสต์คลิปฝึกยิงปืนนะพี
1: ่โอ้
0: โรงเรียนเห็นบอกโอ้ไม่เอาแล้วเลิกเรียนก่อนนะครับ
1: หนักเข้าไปใหญ่
0: ใช่แล้วก็ไปตามตัวให้ไปตามตัวที่บ้านบอกน้องบอกว่าไม่ได้คิดจะทำจริงหรอกครับเหมือนกับแค่โพสต์ลงไปดูเท่าไม่ถึงการ
1: เล่นเล่นระวังพ่อแม่นะคะ
0: ครับผม
1: แต่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8: แค่ขัดย่อ
9: หลังออกกำลังกาย
8: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: กลับมาแล้ว6:15 ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ28สิงหาคมนะคะฝากให้กำลังใจรถเมย์รถ2แถวรถประจำหมู่บ้านนะคะทุกๆคันเมื่อช่วงที่แล้วก็เรารายงานถึงอุบัติเหตุรถกันเยอะนะคะน้องโด่งก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะช้าดีกว่าช้าไว้ดีกว่า
1: อืม
0: เอาช้าช้ายังไงก็ถึงไปสายนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: รีบก็มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันเสียเวลามากเนาะตอนเช้าค่ะมาดูข่าวบันเทิงมีเรื่องอะไรวันนี้เพราะเรื่องเมเน่สักหน่อยนึงเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า
0: น้องน้องเมเน่เนี่ย
1: วันนี้กลับถึงไทยนี่นาพี่นะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบหนึ่งเดือนหน้าเนาะ
1: ครับ
0: กันยายนนะคะแต่ว่าในขณะที่คนไทยต้องบอกว่าส่วนใหญ่90%น่ะชื่นชมยินดีใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงอ่ะที่ก็จะโพสต์เร็วบอกว่าไม่อินกับเนเน่อะไรประมาณนี้เออซึ่งบางคนก็โพสต์เลยบอกว่าไม่อินกับเนเน่เนี่ยโพสต์แบบนี้ไม่ทราบว่าจะโดนทัวร์ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีปาเต็ดนะคะยุทธนาบุญอ้อมบอกว่าก็แนะนำนะคนที่โพสต์แบบนี้เนี่ยที่เห็นสวนต่างเห็นต่างเลยนะคะก็จริงๆถ้าอยู่เฉยๆก็ได้นะเออไม่อินก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะเออเพราะว่ามันจะมีคนแบบเนี้ยสวนกระแสขึ้นมาปาเต้บอกว่า ก็อาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรไหมหรือยังไงก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้เออซึ่งจะพูดอะไรจะแทงสวนจะเห็นต่างก็พูดไปเลยอธิบายให้เข้าใจแบบสุภาพมีกาลเทศะอย่างปัญญาชนมาแย้งกันที่ความคิดไม่โจมตีที่บุคคลเพราะว่าคนเรานี่เห็นต่างได้เมื่อแสดงความเห็นแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็นไม่ต้องออกตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้เนี่ยนั่นแหละมันไม่ถูกกาลเทศะขณะที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกับคนที่โพสต์แทงส่วนว่าเหมือนจะหิวทัวร์เออคนพวกนี้ไม่ต้องให้ค่าอย่างเช่นบอกว่าคนที่ไม่อินจริงๆเนี่ยเขาจะเลื่อนเขาจะปัดผ่านเขาจะไม่อะไรทั้งนั้นส่วนพวกแค่หาแสงให้ตัวเองเฉยๆบอกว่าไม่อินก็ไม่ผิดแต่พอลงโพสต์แบบนี้เหมือนต้องการเรียกทัวร์มากกว่าประมาณว่าเอออยากได้ยอดอะประมาณนี้
1: อืม
0: นะคะก็
1: มัน
0: จะ
1: ม
0: ีจริงจริงนะในโลกนี้เนาะ
1: ครับคือพอมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะพี่ที่แบบว่าคนกำลังพูดถึงกำลังอินกำลังโอ้ยสุดยอดไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่เห็นมีอะไรเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบว่า
0: เข
1: าเลยขวานผ่าซากอ่ะเออ
0: จริงมีคนประเภทนี้ก็เยอะจริงๆนะเออถ้าจะเป็นแบบเออคือประมาณว่าอยากเห็นต่างอ่ะเออเขามีความเห็นต่างเขาอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แปลกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเออบางทีกาลเทศะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องควรเรียนรู้เนาะค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมก็แสดงความยินดีแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่หรือน้องแพรวรัตติการอำลอยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบนเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าในการก้าวสู่เวทีระดับโลกพร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะบอกว่าให้เดินหน้าทำตามความฝันอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปเหมือนเดิมค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเนี่ยในช่วงระหว่างที่กลับมาไทยเนี่ยนอกจากในนี้จะต้องซ้อม ในการขึ้นโชว์เดือนหน้าเดือนกันยายนเนาะเอมี่ยังสามารถที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตได้ไหมน้องโดม
1: ก็เราไม่รู้ว่ามีสัญญาหรือยังนะพี่นะ
0: ข้อ
1: ตกลงหรือยังว่าระหว่างทำการรายการระหว่างแข่งขันหรืออะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ
0: สามารถออกรายการทีวีได้ไหมสามารถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ครับ
0: แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องรอกลับมาก่อน
1: ครับเดี๋ยวรอดูวันนี้น้องกลับมานะครับวันนี้ใช่ไหมถึงไทยวันที่28เห็นว่านะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่28วันนี้แหละนะครับส่วนแม่โบแวนด้านะครับนะฮะแม่ของน้องมะลินะครับภรรยาของคุณปอทฤษฎีอ่ะนะครับผมเมื่อวานในไลฟ์แบบขึ้นมือขึ้นมึงขึ้นกูนะสุดเดือดเลยนะโกรธมาก
0: อ้าวโกรธใคร
1: มากเขาบอกว่ามีคนเนี่ยนะฮะมาติดต่อไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทยาสีฟันนะครับมาติดต่อจะให้น้องมะลิเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ติดต่องานเข้ามาไม่รู้ว่าจะให้โปรโมทหรือให้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าถ้อยคำอ่ะเหมือนกับเหยียดกันอ่ะติดต่องานหรือด้อยค่ากันแน่นะเมื่อวานนี้เธอไลฟ์สดเลยนะครับเธอไลฟ์สดถึงประเด็นนี้เลยเธอบอกว่าฝากถึงยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่จะจ้างน้องมะลิทำงานหน่อยนะครับนี่จะจ้างคนทำงานหรือว่าจะมาดูถูกด้อยค่ากันแน่แล้วก็เขาโค้ดเป็นคำพูดอย่างนี้นะฮะตอนนี้มึงจะให้ตู2ถึง3ล้านโอ้กูก็ไม่เอาอย่างนี้เลยนะขึ้นกูเลยนะขึ้นมือขึ้นกูเลยนะครับพี่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่ได้รู้จักกันเลยมารยาทในการติดต่องานมันต้องมียาสีฟันยี่ห้อหนึ่งหรือว่าไม่รู้ล่ะเป็นเอเจนซี่หรือเปล่านะครับติดต่อมาคือเขาบอกว่าเจ้าของประโยชน์พูดมาได้ยังไงนะครับว่าจะให้มาเนี่ยผมให้เขาก็ไม่ได้พูดว่าเท่าไหร่นะสมมติเขาบอกว่าผมให้คุณเลย 10,000 มาถ่ายตอนนี้ได้เลยเนี่ยแม่เขาบอกฉันไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ระบุตัวเลขนะอันนี้ยกตัวอย่างแต่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ว่าให้เงินนี้เลยนะครับมาถ่ายตอนนี้เลย
0: มาเลยเดี๋ยวให้เงินเลยอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่คือแม่โบบอกว่าเราไม่ได้หิวเงินอ่ะมันเป็นมูลค่าที่น้อยมากๆในการยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางนู้นเนี่ยก็ไม่เอาเพราะว่าพอแม่โบเขามีเลทค่าตัวของเขาเนาะทางนู้นก็วางสายไปเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเสียมารยาทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการที่คุณพิมพ์มาเนี่ยว่า10 บาทพร้อมถ่ายเลยสมมติตัวเลขนะสมมติตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนี่พร้อมถ่ายเลยไอ้คำว่าตรงนี้พร้อมถ่ายเลยเนี่ยที่ทำให้เธอโกรธแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่จะเอาเรื่องเงินมาแล้วแบบให้เธอตกลงที่จะไปถ่ายเลยเนี่ยเธอบอกอย่างนี้มันเป็นการด้อยค่ากัน
0: โอ
1: ้ครับเป็นการดูถูกด้อยค่าน้องไม่ใช่ว่าโยนเงินมาแล้วเนี่ยเราจะทำตามทุกอย่างเธอว่าอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะที่เธอไม่พอใจนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเหมือนจะต่อว่าไปทางคู่กรณีที่จะมาทำสัญญากัน
0: คือโมโหมากว่าอย่างนั้นเถอะ
1: โอ้โหโมโหมากเลยนะครับ
0: ขึ้นมือขึ้นกูเลย
1: ใช่
0: นี่ยอดดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เนาะแล้วคือยอดเนี่ยเขาต้องติดต่อมาตามระบบตามอะไรอย่างนี้เนาะบางทีเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอาจจะติดต่อมาเพื่อแบบให้รีวิวเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วก
0: ็
1: อยากให้รีวิวให้เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจจะผิดขั้นผิดตอนไปเนาะเดี๋ยวนี้รีวิวในโซเชียลเนี่ยมันก็เยอะไงพี่นะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับผมเนาะ
1: แม่เดือดเลยแม่เดือด
0: ข่าวของซิลลี่ฟูนิดนึงนะคะก็คุณต้นเบอร์กีต้าของซิลลี่ฟูจากกริดจูประเสริฐนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนผู้ร่วมก่อตั้งวงซิลลี่ฟูเหมือนกันนะคะก็บอกว่าล่าสุดนั้นมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลก็เจอนิ่วในถุงน้ำดีก็หมอบอกว่าต้องผ่าตัดโดยด่วนแพทย์แนะนำให้รักษาตัวแล้วก็งดการแสดงชั่วคราวไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวอย่างเหมาะสมทีนี้อย่างเห็นบอกว่าจริงๆวงซิลลี่ฟูลเนี่ยปัจจุบันเขาก็ยังคงรับงานอยู่นะยังรับงานตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝากว่างานที่รับไว้แล้วเนี่ยจะปรับรูปแบบการแสดงตามความเหมาะสมแล้วก็ถ้างานต่อไปก็เดี๋ยวจะไม่น่าจะรับได้ช่วงนี้นะคะนี้ทางค่ายเขาให้สื่อมวลชนประกาศให้หน่อยเป็นค่ายเดี๋ยวซิลลี่ฟูอยู่จะคือไหนตอนนี้ ME Record นะคะนี่ค่ะก็ป่วยกระทันหันเลยแจ้งด่วนเลยนะคะคนก็มีสิทธิ์ป่วยกันได้เนาะแล้วก็อีกคนนึงอันนี้ทุกคนก็รู้จักกันดีนะคะพี่ไก่ปริศนาวงสิริค่ะล่าสุดเจออัปเดตว่ากำลังเป็นมะเร็งระยะที่4ค่ะตอนแรกเนี่ยเจอที่เต้านมรักษามาแล้วสักพักนึงนะคะปรากฏว่าตอนนี้มันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไปที่กระดูกและไปที่ปอดการรักษาเริ่มมีผลข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัดคือเริ่มเดินแล้วปวดเท้าเป็นรองช้ำมือบวมก็น่าจะมาจากเคมีบำบัดที่เพิ่งได้รับทุกวันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีไม่คิดมากไปหาหมอตามนัดปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไก่กฤษณาวงศ์สิรินั้นมีโรคประจำตัวอย่างโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือ SLE ด้วยก็เลยต้องรักษาคูณ2เลยค่ะน้องลุงโอ้นี่คือมะเร็งระยะ4นะคะจากมะเร็งเต้านมลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองกระดูกและปอดค่ะส่งกำลังใจนะคะ
1: ระยะ4ด้วยเหรอพี่โอ้โห
0: ระยะ4
1: ครับผม
0: ระยะ4นะคะก
1: ็คนคนระยะ4อยู่ได้อีกยาวนานก็เยอะนะก็เยอะ
0: ใช่
1: มีคนที่รู้จักคือระยะ4ก็ยังอยู่มาได้ตลอดอยู่มาได้นานแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะ
0: ค่ะเนาะก็ฝากถึงพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะขอให้มีกำลังใจตอนนี้ ในทุกวงการเนาะมันมีแต่มะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยมีคนที่รู้จักก็เหมือนกันกำลังเพื่อนเนี่ยกำลังรักษามะเร็งเต้านมเหมือนกันลุงแล้วต้องให้ยามุ่งเป้าอ่ะไอ้ยามุ่งเป้านี่มันแพงมากเนาะเป็นแสนเป็นโอ้เกือบหลักล้านอ่ะ
1: เราก็ไม่ได้อยู่ในพวกเบิกอะไรเบิกอยู่ในสิทธิ์ที่จะเบิกได้ไม่ได้เลยโอ้โห
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ได้ต้องหาเงินเอง
1: แล้วมันต้องใช้กี่ครั้งครับพี่ในการที่ว่าเป็นสกัด
0: คนเองบางคนบางคนก็เป็น10ครั้งนะแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอบอกว่าเตรียมไว้เลยประมาณล้านขึ้นอ่ะ
1: ไ
0: อ้โอ้โหแต่เขาโชคดีที่ว่าเขาตอนทำงานนี่เนาะเขาเก็บเงินอันนี้เขาเป็นโสดอ่ะเขาเก็บเงินไว้แล้วก็มีที่ดินอะไรนิดหน่อยเขาบอกว่าเขาพอจะขายได้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนคือพอที่จะรักษาตัวเองได้โอ้โหแบบโชคดีมากค่ะแล้วก็ไม่เครียดมะเร็งนี่คือมะเร็งเนี่ยมันชอบคนที่เครียดนะ
1: ยิ่งเราสุดเมื่อไหร่นี่มันสนุกเลยมันเลยใช่ไหมพี่
0: สนุกมันเลยมะเร็ง ฉันชอบคนเครียดเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาก็บอกเขาก็ไม่เครียดนะเขาก็เที่ยวเขาบอกเขาก็ไปเที่ยวทั้งหัวผมไม่มีอ่ะหัวโล้นมาเลยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นแฟชั่นเหมือนกันเนาะบางทีก็นึกสนุกก็เอาเนี้ยผมปลอมมาใส่บ้างแต่บางทีก็บอกว่าก็ลองดูทำแบบนี้มันก็ดูไปอีกแบบนึงก็แปลกบอกว่ามันก็แปลกไปอีกแบบนึงก็พยายามถามว่าฉันสวยไหมเราก็สวยสวยก็สวยไปอีกแบบนึงก็ให้กำลังใจเนาะสู้ๆกันต่อ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะรักษาก
1: ันไปคนระยะสี่ก็อยู่แบบอยู่จนลืมว่าว่าป่วยไม่ใช่เหรอหรืออะไรแบบนี้ก็มีครับ
0: ค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องอายุให้ยืนอย่างนี้คุณตาวัย107ปีพี่ตีเคยคิดไหมว่าถ้าอายุเราอยู่ถึง107ปีเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะ
0: โอ้ไม่ไหว
1: ไปตั้งแต่ร้อยแล้วเนาะ
0: ร้อย
1: ถ้าเป็นเราอะ
0: ร้อยยังก็ไม่เ
1: คยแต่เป็นเราไปตั้งแต่ร้อยแล้วล่ะถึงหรือเปล่า
0: เราตั้งเป้าเอาจริงๆนะนี่ตั้งเป้าว่าคงประมาณเอา70-80พอแล้วร้อยไม่ไหวแน่
1: ๆที่เหลือคือกำไรแล้วใช่ไหม
0: ใช่นี่ร้อยสิบปีเหรอ
1: ที่กำไรชีวิตอันนี
0: ้
1: ตายให้ร้อยเจ็ดปีนะครับก็ยังไปลงแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะ
0: โอ้คนที่เราเคยอ่านข่าวแน่ๆเลย
1: ใช่ตาคุณตาสมสง่านะครับ
0: คนนี้แหละ
1: ใช่ไหมคุณตาเนี่ยอายุ
0: 107
1: ปีลงทำการแข่งขันขว้างจักรขออภัยคุณตาสว่างคุณตาสว่าง
0: นั่นแหละคุณตาสว่างใช่ใช่ใช
1: ่ใช่คุณตาสว่าง
0: ต่างประเทศมา
1: ใช่ครับพี่นี่แกยังไปทำลายสถิติต่อเนื่องนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุเกินร้อยปี
0: ตาสว่างจันทามใช่ใช่จำได้แล้วเราเคยงานข่าวแก
1: ก็แข็งแรงนะแกคว้างจักรนะฮะทำลายสถิติโลกได้พี
0: ่สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะคุณตา
1: คว้างจักรนี่ก็เหมือนกับจักรก็น่าจะเป็นเหล็กด้วยนะเหล็กนะครับหมุนหมุนหมุนแล้วก็เกวี่ยงออกไปเนี่ยนะ7เมตร59เซนติเมตร
0: โอ้โห
1: จะจากน้ำหนัก1กิโลน้ำหนัก1กิโลที่ดูว่าคนอายุ107ถือลูกอะไรก็ตามเนี่ยน้ำหนัก1กิโลนะฮะแล้วก็นะเกวี่ยงไปเกวี่ยงหมุนหมุนเกวี่ยงปุ๊บโยนออกไปเนี่ยลูกนี่ไปไกลถึง7เมตรนะ
0: โอ้โห
1: 7เมตรก็
0: 7เม
1: ตรอ่ะโอ้ก็แสดงว่าแข็งแรงมากก็ยังแข็งแรงมาก
0: ตอนนี้แกเริ่มมาคว้างจักรแล้วเหรอ
1: คว้างจักรครับพี
0: ่คว้างจักรด้วยวิ่งด้วย
1: เนี่ยอันนี้ที่เกาหลีนะแกที่เกาหลีที่เกาหลีก็มอบรางวัลนะครับนักกีฬาอายุมากที่สุดนะครับให้คุณตาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะ
0: เป็นคนไทยด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่จำได้ว่าตาสว่างเนี่ยแกเริ่มวิ่งตอนอายุ90กว่านะไม่ใช่วิ่งตั้งแต่เด็กนะมึงโด่ง
1: อ้าวเหรอพี่เหรอเพิ่งมาวิ่ง
0: ใช่แกเพิ่งวิ่งเมื่อ90กว่า90อ่ะ93ปีมั้งแกไม่ใช่ว่าวิ่งมาตั้งแต่วัยรุ่นแต่หนุ่มนะไม่ใช่นะแก90แล้วแกถึงเริ่มวิ่ง
1: โอ้
0: วิ่งไปวิ่งมาตอนนี้107ปีแล้วค่ะ
1: แสดงว่าเราก็ยังทันนะใครที่ไม่เคยออกกำลังแล้วแบบอยากจะแบบว่าเพื่อสุขภาพยืนยาวแข็งแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ออกกำลังแล้วออกกำลังนี่เขาบอก
0: ยอดเนาะอ
1: ย่าอายุวัฒนะที่ดีที่สุดนะ
0: ก็ดูสิเนาะคุณตาไม่หลงไม่ลืมหูดีตายังดีทุกสิ่งอย่างเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องบันทึกแล้วนะคนนี้มาสุขภาพแข็งแรงได้ยังไง
1: ร้อยเจ็ดปีอย่าว่าแต่แค่เดินนะนี่แกทั้งวิ่งแกทั้งเนี่ยคว้างคว้างจักร
0: คว้างจักรได้อีกโอ้โหสุดยอดจริง
1: คือไม่รู้ว่าคือผมเคยเห็นเวลาถ้าแบบว่าเป็นแบบโอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องหมุนตัวแล้วก็วิ่งระเวียงอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าระดับอายุขนาดนี้ก็อาจจะแบบแค่ยืนเฉยๆแล้วก็โยนไปให้ไกลที่สุดอะเนาะไม่ถึงขนาดแกไปวิ่งหมุนตัวเหวี่ยงไว้อย่างนั้นได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่แกไปชิงแชมป์โลกมาหลายประเทศแล้วนะแกคว้า
1: เหรียญทองสุดเกาหลี
0: มาเยอะมากระดับโลกนะคะโอ้โหอ๋อปัจจุบันคุณตาบอกว่าเริ่มมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อยแล้วเท่านั้นเล็กน้อยนะยังไม่ได้เยอะนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้คุณตาแข่งไปเรื่อยๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ต้องนึกภาพตัวเองดูว่าถ้าเราร้อยอายุครบร้อยเนี่ยโอ้โหเนาะลูกหลานคงดีใจหรือเจ๊ลูกหลานดีใจเพราะอยู่ถึงร้อยให้ลูกหลานดีใจนะ
0: ดีใจได้ก็นี่ไงมีลูกสาวของคุณตาอายุ70อยู่คนหนึ่งอ่ะมีคุณตามีลูกหลายคนป้าติ๋มอายุ70กว่าตอนนี้ก็เกษียณแล้วเนาะก็มาดูแลคุณพ่อเต็มเวลาก็ไปวิ่งไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวกันบ้างแล้วก็ป้าติ๋มบอกว่าต้องสละเวลาจริงๆแล้วก็มีดื้อนิดหน่อยแต่ว่าบางทีพ่อบอกว่าที่ดื้อกับลูกโมโหบ้างเนี่ยทำไปเพราะอยากให้พ่อคือแบบลูกอ่ะห้ามทีนี้ถามว่าทำไมถึงอุ้ยพ่ออายุปูนี้แล้วทำไมถึงห้ามพ่อถึงอะไรเงี้ยบอกว่าก็อยากให้พ่อแข็งแรงจะได้ออกไปข้างนอกด้วยกันได้นะคะดูแลก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะลูกหลานก็สบายถามว่าแล้วคุณตากินอะไรเอาเมนูสักหน่อยนึงนะไหนๆพูดแล้วคุณตาชอบกินแกงต้มแกงเลียงไข่ต้มน้ำพริกผักต้มค่ะแค่นี้เอง
1: ไข่ต้มผักต้ม
0: ไข่ต้มผักต้มแกงเลียงแกงส้มนี่คือเมนูของคุณตาสว่างวัย107ขวบนะคะโอ้โหยอมสุดยอดจริง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ครับผมเป็นสีสันให้เรามีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ
0: ในการต้มไข่กินตอนเช้า
1: ใช่คุณลูกปังเนี่ยพี่พี
0: ่ต้มน้ำ
1: กับป้าครับผมว่าแล้วก็เดี๋ยวซื้อไก่ทอดต
0: ่อข้าวเหนียวเหมือนเดิม
1: หมูปิ้ง
0: หน้าโรงเรียน
1: อยู่
0: หน้าโรงเรียนนี่แหละโอ้โหทำลายสถิติโลกด้วยนะสุดยอดจริงๆคุณตาส่วนกีฬาอื่นมีไหมช่วงนี้ยังเนาะ
1: เนาะก
0: ็ค่ะ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ครับผม
0: ต้องติดตามต่อไปอ่ะคิดค่าถ้าอย่างนั้น
1: ครับมองข่าวเล่าบันเทิงแม่ฮะอ่ะก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะฮะขอภายแป๊บหนึ่งครับขอบคุณขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะขอให้ระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงิน ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพและวางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกสทช.ค่ะ
1: ครับผมนะฮะที่เมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงก็คือนึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับพี่นะฮะก็ถือว่ารายการใหญ่นะที่ประเทศจีนแล้วเมื่อวานเราตบเอาชนะเกาหลีใต้ไปนะครับรอบ8ทีมนะฮะ
0: เ
1: ข้ารอบรองแล้วนะครับเข้ารอบรองนะเขาบอกว่าคือรายการนี้เป็นรายการที่คือเดี๋ยวถ้าเกิดรายการที่เหลืออยู่เนาะเมื่อผมฟังขึ้นกีฬา99เขาบอกว่าจะเป็นรายการที่หนักพวกชิงแชมป์โลกชิงแชมป์อะไรที่จะไปทำอันดับเนี่ยนะจะเป็นรายการที่หนักเพราะฉะนั้นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยควรที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนแล้วเราเคยทำได้มาแล้วนะเราเคยชนะจีนแล้วเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับ
0: เราเคยได้
1: เพื่อที่จะใช่เพื่อที่จะทำอันดับเนี่ยเกาะติดไว้ไปลุ้นไปโอลิมปิกไปลุ้นไปอันดับโลกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านได้เกาหลีใต้ไปได้
0: เราได้แชมป์เราก็จะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ใช่ใช่พี่เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องส่งใจเชียร์แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยสิเจอ
0: ญี่ปุ่น
1: ตอนนี้ไปยืนรอเป็นญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะญี่ปุ่นหรือไทเป
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ไหมฮะญี่ปุ่นจะเจอกับไทยพรุ่งนี
1: ้โอ้โห
0: ห้าโมงเย
1: ็นคู่ปรับตลอดการ
0: ไหมหนักเหมือนกัน
1: นะญี่ปุ่นนะก็ถือว่าหนัก
0: หนักค่ะใช่
1: เราก็เคยชนะเขาแต่ว่านะมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: ญี่ปุ่นเราชนะไต้หวันมาสามเซต3-0เซตอ่ะไม่หนักได้ยังไง
1: ครับ
0: อ่ะก็
1: เราไม่รู้ว่าเข้าไปได้คู่แข่งคนสำคัญคือจีนหรือเปล่านะฮะรอบชิงอะพี่น่าจะฝั่งนู้นน่าจะซีนเขาต้องมานะ
0: โอ้โหต้องใช้อะไรล่ะเนี่ย
1: เป็นอย่างน้อยที่เราสาวไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสบายเลยครับที่3-0เซตนะฮะ
0: โอ้โห
1: 25-20 25-18 25-21โอ้โหไม่เสียเซตที่เกาหลีเลย
0: ครับ
1: เอาญี่ปุ่น
0: ติดตามนะคะเจอญี่ปุ่นพรุ่งนี้5 โมงเย็น
1: ครับผม
0: ค่ะเชียร์กันมาดูเมื่อสักครู่อ่านข่าวกสทช.เตือนเรื่องของการรับโทรศัพท์จากหมายเลขต่างประเทศเนาะ+6 97 +6 98แต่นี้คุณยายวัย72แกเครียดอันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรเนาะแกน่ะโอนเงินผิดบัญชีน้องดวง
1: เอาครับ
0: คุณยายสุวรรณีชาวอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาขอคำปรึกษาแล้วก็ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่นะคะบอกว่าตามเงินให้หน่อยคุณยายบอกว่าเมื่อวันที่19เนี่ยจะโอนเงินให้หลานโอนไปแล้ว20,000เอาสักพักหนึ่งหลานโทรมาทวงอีกยังไม่ได้ยายเอายายก็ไปดูสลิปสิปรากฏว่าโอนผิดบัญชีไปเข้าบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีปลายทางที่โอนผิดไปก็คือเคยโอนกันหลายครั้งทีนี้คุณยายโอนไปให้ครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นบัญชีหลานเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ปลายทางโอนไปผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสนิทกับแม่เพราะว่ามักจะไหว้วานให้โอนกันบ่อยครั้งครั้งละ500ครั้งละ1,000ถ้าไม่มีเลขที่บัญชีค้างอยู่ในระบบใช่คือเลขที่บัญชีมันค้างอยู่ด้วยความหลงลืมตามวัยแหละ72อ่ะยายบอกว่าก็เลยกดเลือกบัญชีผิดโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทีนี้พอรู้ว่าหลานไม่ได้รับเงินโอนผิดไปแล้วก็เลยติดต่อไปยังบัญชีปลายทางชื่อคุณต้องใจว่าขอคืนนะโอนผิดไปนะก่อนที่แม่ของคุณต้องใจคู่กรณียอมรับว่าทราบเรื่องแล้วว่ามีโอนเงินเข้ามาแต่ว่าเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปใช้หมดแล้ว เดี๋ยวจะผ่อนคืนให้ครั้งละ 2,000 แล้วกันเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะมันมีความจำเป็นต้องใช้อ่ะ 20,000
1: เงินเข้ามาปุ๊บโดยที่ไม่ใช่ของเรานี่รีบใช้ก่อนเลยอ่ะ
0: ก็มันมีภาระอยู่ไงแกบอกเอาไปใช้หมดแล้วเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้นะเดือนละ 2,000 นะอ้าว 20,000 เดือนละ 2,000 ก็ต้อง10เดือนนู่นแต่คุณยายแบบว่าไม่เอาเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่หลานจําเป็นต้องใช้จริงๆก็เลยแจ้งไปว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะแต่ปลายสายกลับปฏิเสธว่าถ้าจะเอาตอนนี้ก็ไม่มีให้หรอกอ้าวคราวนี้คุณยายก็ไปธนาคารเพื่อขอให้อายัดบัญชีปลายทางให้หน่อยแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมีเอกสารตราคุดและใบแจ้งความมาจากตำรวจก่อนมาประกอบด้วยตอนแรกก็ไม่ได้แจ้งความทันทีก็เลยทำให้ล่าช้าไปถึง5วันตอนนี้ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนก็เลยไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ติดตามยายบอกว่าฉันก็อายุมากแล้วเนาะมีอาการบ้างแหละหลงๆลืมๆที่ผ่านมาก็มีน้ำใจช่วยเหลือกันตลอดก็เลยอยากฝากว่าเนี่ยให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติสังคมไปด้วยว่าก่อนโอนเนี่ยควรตรวจสอบชื่อนามสกุลและเลขบัญชีให้แน่ใจอย่าชะล่าใจเหมือนคุณยายมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนตอนนี้เงิน 20,000 ยุคนี้กว่าจะหาได้ก็ลำบากแล้วหลานก็รออยู
1: ่
0: แต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าใช้ไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้นะอย่างนี้นะ
1: มันไม่ใช่เงินเรานะเพียงแต่ว่า
0: ใช่
1: เขาคงไม่ไหวจริงๆ อ่ะ
0: เงินเข้ามา
1: เอาอยู่มีเงินเข้ามาใช้นี่ก่อนด้วย
0: ลาบลอยอย่างนี้เหรอ
1: ลาบลอย
0: มันไม่ได้ค่ะผิด
1: ครับ
0: ผิดเลยเนาะก็อย่าหาทำเนาะต้องคืนเขานะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะต้องเรื่องเห็นภาพท่านตลาดไหว้ย่อแล้วยังวันนี้ก็เป็น
1: ไวรัลขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ
0: เป็นไวรัลนะคะคุณไหว้ย่อเนี่ยคุณอันสิบ
1: คือย่อเข่าไปเลยนะคือมันยิ่งกว่าคือแค่ก้มไปขอบคุณเนี่ยมันยังน้อยไปมันยังรู้สึกโอ้
0: เอาจริงๆนะคุณอนุทินแกก็ตกใจนะแกรีบจับแขนให้ลุกขึ้นอ่ะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้ทั้งสองวันเนาะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีการโยกย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่ว่าท่านปลัดนี่ยังเกาะเก้าอี้เหนียวแน่นหนึบ ท่านปลัดนี่เหนียวแน่นหนึบก็เลยทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าสื่อก็บอกว่าโอ้นี่น่าจะมาเป็นการขอบคุณนะน่าจะเป็นการขอบคุณ
0: หรือว่าอาจจะแบบเล่นกันในกรณีอื่นไหม
1: เล่นอะไรที่เล่นอะไรต้องเล่น
0: คือแบบว่าสวัสดีครับท่านนายกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าโอ้โหวันนี้ภาพออกมานี่นะ
1: คร
0: ับก็ไปดูปฏิกิริยาผู้คนแล้วกันเนาะ
1: ใช
0: ่เห็นภาพแล้วก็อะไรจะขนาดนั้นคุณอนุทินแกก็ตกใจก็รีบจับแขนลุกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่านั่นแหละมันมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยอาจจะถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นไหมเพราะว่าเหมือนจะมีกลุ่มบ้านใหญ่มีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้แทนเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าเหลือเหนือสิ่งที่ต้องบอกจริง
1: ครับผม
0: ค่ะยังไม่ไปไหน
1: ยังไม่ไปไหน
0: ค่ะเพลงสดนะ
1: ครับผม
0: ก็เพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ชีวิตยุคนี้

0: ที่น่าอร่อย
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SS

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะดงน้องโดงได้ยินไหมน่าก็เดี๋ยวน้องโดงน่าจะออกไป
4: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วมาขออาจารย์ทานหนึ่งนาทีหนึ่ง
4: ปิดเสียงไว้กำลังจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเช้าๆเนี่ยแฟนๆรายการที่ฟังเราแล้วไปกรีดยางในเยอะเนาะนะครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ข่าวนี้เห็นแล้วก็เลยเอามาเล่าไปดูทางหอนนะครับพี่ๆเมื่อเช้าตอน 4:30 นะครับที่ชลบุรีสามีภรรยาคู่นึงออกไปกรีดยางแล้วเจอช้างป่าวิ่งไล่อ่ะโอ้ถูกช้างเหยียบเสียชีวิตนะครับเมื่อเช้านี้โอ้คือก็เราก็ไปทำกรีดยางทุกวันเนาะแต่ว่าเออวันนี้โชคร้ายมาเจอได้ไปเจอช้างป่า